0: นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: กระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือตำรวจเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรวมทั้งเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาขั้นสูงสุดเข้มงวดการห้ามพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและพิจารณาติดตั้งเครื่องสแกนในโรงเรียนตามความเหมาะสมโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจและให้อำนาจครูสามารถตรวจค้นได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองครูและนักเรียนพร้อมทั้งขอความร่วมมืองดเปิดเผยข้อมูลผู้ก่อเหตุเพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบเยียวยาและปฐมพยาบาลทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุการณ์และเตรียมผลักดันร่างพระราชบัญญัติดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในระยะยาวกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพมหานครมีมาตรการเฝ้าระวังและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมีการสุ่มตรวจค้นกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนรวมถึงมีโครงการให้ครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมีช่องทางรับแจ้งปัญหาการถูกบูลลี่ผ่านแพลตฟอร์มโซเซฟซึ่งสามารถแจ้งเหตุได้เป็นความลับขณะที่พลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งการให้ตำรวจเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนอกจากนี้จะจัดกำลังสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมถึงพื้นที่บ้านของเด็กที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครอง
3: ณขณะนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผบตรในเรื่องการตรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดการไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยเป็นพิเศษก็อยากจะฝากนะครับว่าเราพบสิ่งที่ผิดปกติเป็นเบาะแสเนี่ยต้องรีบแจ้งเหตุต้องร่วมกันป้องกันตั้งแต่ต้นครับเราน่าจะต้องมาช่วยกันทำยังไงที่สร้างความเชื่อมั่นติดตามการกระทำของตำรวจในมาตรการในการสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนะครับคุณครูนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ให้เพิ่มมาตรการในการตั้งด่านแล้วก็เอาสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยสร้างความอุ่นใจทำไงให้เขาเชื่อมั่นสามารถมาโรงเรียนได้นะครับ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพรก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสมทั้งด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสและไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
4: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจัดสรรเงินในพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทแรกขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งจะจัดสรรงบประมาณที่เหลืออย่างไรนายกรัฐมนตรีขอประเมินสถานการณ์ก่อนเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายมากที่สุดสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของงบประมาณจากพรก.กู้เงินเพื่อนำไปใช้ดำเนินการประมาณ 1,750 ล้านบาทถึง 2,000 ล้านบาทถือว่าเป็นวงเงินที่ไม่มากแต่ต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆส่วนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังแม้ในทางกฎหมายสามารถใช้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเฟส2ได้แต่ในทางปฏิบัติต้องการเก็บไว้สำรองเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานคาดว่าใช้เงินจำนวน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเช่นโครงการโซลาร์ลูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยว่ากรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะขอใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กแต่ต้องกำหนดเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 830,000 คนรัฐบาลขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นหรือเสียสิทธิ์โดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3,100,000 คนยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนและยังไม่ยืนยันตัวตน 830,000 คนรัฐบาลจึงขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ
0: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางตามแผนรองรับภัยพิบัติน
5: ายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวานนี้โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบกลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปปฏิบัติตรวจสอบพื้นที่ทันทีตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจัดเตรียมศูนย์พักพิงบุคลากรทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
6: หลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
5: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550พร้อมแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งจังหวัดหนองคายได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเพราะระดับน้ำในน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นใกล้ถึงระดับวิกฤตและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีเช่นเดียวกับจังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมทั้งจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเตือนและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนหน่วยงานได้ทำบิ๊กแบ็กกั้นน้ำเพื่อรับมือแล้ว
0: กลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวบรวมข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่และการป้องกันน้ำท่วม พื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าจะจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31 สิงหาคมถึง 1 กันยายนนี้โดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนจาก5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อเสนอการพัฒนาโดยเน้นการป้องกันน้ำท่วมการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างอาชีพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ภาคเอกชนเสนอแนวทางสำคัญทั้งการพัฒนารถไฟทางคู่จากหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจนะเพื่อสร้างการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลาเสนอกรอบงบประมาณกว่า600ล้านบาทขณะที่ภาพรวม5จังหวัดกว่า800ล้านบาทโดยมีแผนซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองร.1คลองอู่ตะเภาและขุดลอกคลองในพื้นที่พร้อมเร่งรวบรวมข้อเสนอเพื่อการกรองก่อนนำเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรต่อไป
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462 สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17 แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน eQLand Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร02141-5555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการเปิดเผยดังกล่าวสอดคล้องกับถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอิหร่านซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านยุติมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดไว้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นสมรภูมิรบที่แท้จริงสำหรับอิหร่าน
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ว่า อิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพ15ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและกองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกปลดอาวุธอย่างแท้จริงและจะเดินหน้ายับยั้งภัยคุกคามต่อกองกำลังและพลเมืองอิสราเอลต่อไปทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูคัดค้านข้อตกลงของคณะกรรมการสันติภาพหลังผู้สนับสนุนฝ่ายขวาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญและสมาชิกฝ่ายขวาจัดในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาต่อต้านข้อตกลงดังกล่าว
0: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปประจำการในดินแดนของรัสเซียและทางการยูเครนยังพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือบางส่วนในยูเครนซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าเกาหลีเหนือกำลังสั่งสมประสบการณ์ในสงครามสมัยใหม่รวมทั้งได้รับใบอนุญาตการผลิตอาวุธและยังได้รับยุทโธปกรณ์ทางทหารทุกรูปแบบจากรัสเซียผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้กระชับความร่วมมือกับยูเครนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยยูเครนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีใต้ในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศและยูเครนพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีใต้ในข้อตกลงระบบไร้คนขับหรือโดรนและด้านอื่นๆซึ่งและการทูตของยูเครนกำลังประสานงานกับรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อผลักดันข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองหยูหวนมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่ระดับ42เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันจันทร์นี้ในมณฑลฝูเจียนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลอานหุยมณฑลเจียงซูและนครเซี่ยงไฮ้โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง 250-500 มิลลิเมตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเอาชนะทีมชาติเวียดนาม 3-0 เซตทีมนักตบสาวไทยเก็บชัยได้ทั้ง3นัดมี9แต้มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จกลับมาประกาศความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ไปได้ทั้ง2สนามสำหรับรายการต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมณเมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ศึกมวยไทย RWS ที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกเดิมพันตำแหน่งแชมป์ราชดำเนินรุ่น140ปอนด์ดามพระรันชัยแชมป์คนปัจจุบันเอาชนะคะแนนกับปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่แบบเอกฉันท์49-46ทั้ง3เสียงรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่5หลังการชกในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับผู้ชนะอย่างดามพระรันชัยด้วยตนเองถือเป็นครั้งแรกที่มีนายกรัฐมนตรีขึ้นมอบเข็มขัดให้แชมป์ราชดำเนินการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายบุญเหลี่ยมตาคำในอำเภอสามเงาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเภทถนนรายการโรดเรสซึ่งผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง104กิโลเมตรแชมป์ตกเป็นของอาทิตย์ปูรัตนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา2ชั่วโมง 24.23 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอภิสิทธิ์สุภัทรคะแนนรวม154คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิง62กิโลเมตรที่1เป็นของเพชรดารินทร์สมราชนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเวลา1ชั่วโมง 44.51 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของชนิพรบัตริยะคะแนนรวม170คะแนนนักจักรยานเสือภูเขาคลอยคันทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายภูนสิริสิริมงคลคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม110คะแนนส่วนรุ่นประชาชนหญิงพรพักประโพทังคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนนายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนพร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยต่อในปี2570 การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน World Youth Championship 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ทีมบาสเกตบอลเยาวชนไทยตัวแทนจากจูเนียร์บอลเลอร์ลีกรุ่นอายุ11ปีได้เข้าชิงอันดับ3เอาชนะทีมเซเวียจากฟิลิปปินส์46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จคุณหญิงปัทมาดิสวัตรตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในฐานะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเปิดเผยว่าอินเดียพร้อมจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีจนได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เป็นอย่างดีแล้วซึ่งตนเองจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลรายการนี้อย่างใกล้ชิดพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 ม.น้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 ม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.
12: 1 นาทีกับกปท.
13: หากผู้ขับขี่พบปัญหาพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะนั่นเป็นสัญญาณของความผิดปกติของรถอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นถ่วงล้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็เพราะยางเสื่อมสภาพเพราะยางจะสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดเมื่อยางถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรง อาจจะส่งผลให้ยางเสียรูปทรงของโครงสร้างได้และส่งผลให้พวงมาลัยเกิดการสั่นได้เช่นกันนอกจากนี้อาจเกิดปัญหาที่หน้าจานเบรกมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกว่าจานเบรกคดซึ่งต้องแก้ไขด้วยการเจียหน้าสัมผัสของจานเบรกให้เสมอกันแต่หากอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่กดเท้าลงไปในแป้นเบรกด้วยน้ำหนักที่มากจนล้อใกล้จะหยุดนิ่งแสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นลูกหมากคันชักและลูกหมากคันส่งนั้นสึกหรอค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
15: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนวัฏจักรของไส้เดือนดินไส้เดือนดินมี2เพศในตัวเดียวกันคือสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้ภายในตัวเดียวกันแต่มีโอกาสผสมพันธุ์ในตัวเองน้อยเนื่องจากเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียจะเจริญสมบูรณ์ไม่พร้อมกันและตำแหน่งของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่สัมพันธ์กันไส้เดือนดินเกือบทุกชนิดจะสืบพันธุ์โดยการผสมข้ามแต่ก็มีบางชนิดที่ไม่จับคู่ผสมพันธุ์โดยไข่และสเปิร์มจะปฏิสนธิกันเองภายในตัวเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะผสมพันธุ์กันในเวลากลางคืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมาให้รายละเอียดถึงการจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
19: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
20: เห็นไหมคะ
19: ถอยนิดนึง
20: เห็นหรือยังคะ
19: อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะ
20: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
19: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
0: ท่านผู้ฟังครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินเชิญติดตามรับฟังรายละเอียดจากร้อยตำรวจโทมนัสโนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
3: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
21: สวัสดีครับ
3: ค่ะท่านประธานคะการจัดงานวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์มีความเป็นมาอย่างไรคะ

0: นะคะ
1: ครับการจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามของพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเคราะห์จึงจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านนะครับพระพันปีหลวงเนี่ยให้สภาสังคมเคราะห์เนี่ยคัดเลือกแม่ดีเด่นในชาติเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแม่ที่เป็นแบบอย่างซึ่งเป็นปริญญาชีวิตให้กับแม่ทั่วประเทศด้วยครับ
0: ค่ะท่านคะแล้วในปีนี้เนี่ยเรามีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษบ้างคะจัดเมื่อไหร่แล้วก็จัดขึ้นที่ไหนคะ
1: ครับกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ก็คือสืบเนื่องเราคัดเลือกแม่ดีเด่นมาทุกปีนะครับตั้งแต่ปี19นะครับปีนี้นะครับเป็นปีสำคัญปีหนึ่งที่เราสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก่อตั้งมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินนะครับมูลนิธิดีเด่นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยเกิดจากการคัดเลือกแม่ดีเด่นแต่ละปีนะครับเรานำแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ละปีมารวมตัวกันเพื่อทำคุณงามความดีทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเพื่อสถาบันอันเป็นที่รักของเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งศูนย์รวมใจของเราเนี่ยนะครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมีการสถาปนามูลนิธิและประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติรวมไปถึงประกาศแต่งตั้งประธานอำนวยการประธานบริหารคือเหมือนกับสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินวันที่12สิงหาคมนี้นะครับที่เมืองทองธานีครับผมครับวันนั้นเนี่ยนะครับวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับสภาสังคมเคราะห์เนี่ยเราได้จัดศูนย์บริการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับแม่ลูกๆรวมไปถึงการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีประธานภาค20ภาคทั่วประเทศนะครับบวก1กทมนะครับ20บวก1คือ20ภาคบวกกรุงเทพมหานครเป็น21เนี่ยนะครับเราจะมารอรับนะครับแม่รวมไปถึงภาคต่างๆก็จะดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับภาคต่างๆเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเรามีบริการอยู่แล้วครับนอกจากกิจกรรมวันแม่12สิงหาคมที่เมืองทองธานีแล้วเนี่ยนะครับเรามีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานของพระพันปีหลวงซึ่งมีพระเมตตาต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยพระองค์ท่านห่วงใยในเรื่องของอาหารมื้อกลางวันเนี่ยนะครับวันนั้นนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับจะจัดโครงการพร้อมกันนำโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่นะครับโดยเชฟจิตอาสารวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเหล่ากาชาดทุกจังหวัดเนี่ยครับและแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยมพม.ของเราเนี่ยจะนำโครงการน้ำพระทัยจัดเลี้ยงอาหารทั่วประเทศพร้อมๆกันครับ
0: ค่ะก็ไปกันได้นะคะที่เมืองทองธานีวันที่12สิงหาคมนี้นั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยค่ะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะ
1: ครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยนะครับเรามีการคัดเลือกประจำทุกปีนะครับแล้วก็เรียกเป็นประเภทต่างๆนะครับจะมีเป็นประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเกณฑ์ในการคัดเลือกก็คือแม่ที่ประกอบคุณงามความดีเพื่อสาธารณกุศลฐานะประโยชน์นะครับต่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยอันนี้แม่เป็นคู่ปฏิบัติเองนะครับทำความดีด้วยตัวเองก็เลยมีการพิจารณาคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นในชาติขึ้นในการแม่ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ส่วนอีกแม่ประเภทก็คือแม่ที่เป็นแม่ของลูกผู้บำเพ็ญประโยชน์นั่นหมายความว่าลูกที่ไปทำความคุณงามความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากลูกทำความดีผลความดีนั้นตอบสนองมาถึงคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ได้รับรางวัลแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียรก็คือแม่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยที่ทนุถนอมเลี้ยงดูลูกจนประสบความสำเร็จมีสัมมาชีพที่มั่นคงและทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติก็จะได้รับรางวัลแม่ดีเด่นประเภทแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียรนะครับแม่เกษตรกรนี่ก็เป็นแม่ที่กระทรวงเกษตรเนี่ยพิจารณาคัดเลือกมานะครับส่วนแม่อาสาสมัครเพื่อทำความคุณงามความดีเสียสละเพื่อประเทศชาติเนี่ยเหล่าทัพนะครับกองทัพบกทัพเรืออากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรวมไปถึงปอพอเนี่ยจะพิจารณาคัดเลือกให้เป็นแม่ผู้เสียสละอันนี้เป็นต้นครับส่วนลูกกตัญญูเนี่ยนะครับมีประเภทของนักเรียนนักศึกษา ประชาชน

0: ข้าราชการศิลปินนักแสดงนักกีฬานะครับสื่อสารมวลชนอันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีการเกณฑ์คัดเลือกจากคุณงามความดีที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่างๆการเลี้ยงดูพ่อแม่แบ่งเบาภาระพ่อแม่รวมไปถึงเมื่อมีสัมมาอาชีพแล้วได้ทำสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: นี่ก็เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกทั้งแม่ดีเด่นแล้วก็ลูกกตัญญูในแต่ละปีนะคะค่ะทราบมาว่าในทุกๆปีเนี่ยจะมีการประกวดงานเขียนหรือว่าเขียนเรียงความวันแม่ในปีนี้มีไหมคะ
0: ครับเพื่อให้เด็กๆเยาวชนนะครับรวมไปถึงนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้แสดงความรักต่อแม่เราก็มีการประกวดบทความต่างๆเนี่ยยังมีอยู่ครับ
1: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการจัดทําผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์นะคะในเรื่องนี้ได้มีความเป็นมาอย่างไรคะ
0: ครับการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นดอกมะลินะครับดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับเราเห็นดอกมะลิเราจะรู้เลยว่าเป็นเดือนสิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นเราใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับด้วยดอกมะลิเนี่ยมีสีขาวอันบริสุทธิ์เปรียบประดุจดังความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะครับเมื่อลูกๆทุกคนเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูทนุถนอมจากคุณแม่นะครับเราก็นำดอกมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่สภาสังคมสงเคราะห์ให้พี่น้องคนพิการแม่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆอย่างแม่บ้านที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราให้อาชีพในการผลิตดอกมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะให้ลูกๆนำไปกราบคุณแม่แสดงความกตัญญูแสดงความรักต่อแม่ของเรานะครับและสิ่งสำคัญก็คือรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสให้ทุนการศึกษาสร้างอาชีพกับพี่น้องคนพิการครับ
1: ค่ะประชาชนที่ได้รับฟังอยู่ก็สามารถจะซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซื้อได้จากที่ไหนได้บ้างคะ
0: ครับต้องขอบคุณธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารนะครับทุกสาขาในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับท่านสามารถเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์เป็นดอกมะลิประเภทต่างๆจะเป็นช่อละ10บาทช่อละ20บาท50บาทก็ตามเนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทุกธนาคารนำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิไปจำหน่ายกระทรวงศึกษาธิการก็นำไปจำหน่ายตามโรงเรียนต่างๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดการทำงานครั้งนี้นะครับการจัดงานวันแม่ครั้งนี้นะครับเราได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังครับ
1: ค่ะแล้วถ้าผู้ฟังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปธนาคารอย่างเงี้ยค่ะมีจำหน่ายผ่านทางออนไลน์อย่างนี้มีไหมคะ
0: เพื่อให้สะดวกต่อพี่น้องนะครับลูกๆที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์จากดอกมะลิต่างๆเนี่ยนะครับเรามี LINE ID นะครับ RAK นะครับ underscore MOM รักมัมนะครับ LINE นี้เลยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่และเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาอุดหนุนดอกมะลิค่ะ
0: ขอบคุณครับวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10โปรดเกล้าให้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จแทนพระองค์พระราชทานรางวัลให้แม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตวิธีอย่างสูงต่อแม่ในวันที่12สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีแล้วอยากให้ลูกๆทุกคนบอกรักแม่ทำความดีให้แม่ชื่นใจนะครับอย่าให้แม่เสียใจและสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามีโอกาสนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์เป็นดอกมะลิที่เราจะนำไปกราบแม่เรานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับแสดงออกถึงความรักความผูกพันต่อแม่ของเราแสดงความกตัญญูต่อแม่ของเราด้วยผลิตภัณฑ์จากสภาสังคมสงเคราะห์ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ประเทศไทยเดินหน้ายกระดับการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายให้โปร่งใสอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการต่อต้านการให้สินบนเพื่อเดินหน้าสู่มาตรฐาน OECD ติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การยกระดับมาตรฐานตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิกภายในปี2573ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการยกระดับมาตรฐานต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนเพื่อสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมอันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่ามาตรฐาน OECD ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตซึ่งหากไทยนำมาปรับใช้และบังคับใช้อย่างจริงจังจะช่วยให้บริการภาครัฐโปร่งใสลดการใช้ดุลพินิจและโอกาสเรียกรับสินบนขณะเดียวกันจะเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจลดต้นทุนแฝงและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
5: สำหรับการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับ OECD นะคะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างมากเพราะว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะว่าประเทศไทยอะค่ะจะมีระบบกฎหมายแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็มีมาตรฐานสากลแล้วก็ส่งผลให้เกิดการลงทุนแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยให้บริษัทไทยค่ะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็ขยายการลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าจะมีระบบกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วยนะคะ
4: นางสาวจิราพรกล่าวด้วยว่า OECD ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการมีกฎหมายที่ดีแต่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นอิสระและเท่าเทียมปปช.จึงร่วมมือกับคณะทำงานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศหรือ OECD Working Group on Bribery และนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายและมาตรการของไทยรวมถึงการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนและความรับผิดของนิติบุคคลซึ่งระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจ
5: สำนักงานปปช.ค่ะจะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยนะคะในการที่จะประสานความร่วมมือกับ OECD ในด้านการต่อต้านการให้สินบนค่ะโดยเฉพาะการทำงานภายใต้คณะทำงานของ OECD Working Group on Bribery นะคะซึ่งจะเป็นคณะทำงานที่กำหนดมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการให้สินบนนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ OECD นะคะแต่ว่าทางปปช.ค่ะก็ได้มีการที่จะเข้าร่วมการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ OECD มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายแล้วก็มาตรการของประเทศไทยนะคะ
4: การยกระดับมาตรฐานต่อต้านสินบนไม่ใช่ภารกิจของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจภาควิชาการภาคประชาสังคมและประชาชนซึ่งสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้การก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงเป็นมากกว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกแต่เป็นโอกาสในการสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสเป็นธรรมและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยชวิษาประทุมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิญชวนบริษัทรายใหญ่กว่า300แห่งทั่วโลกร่วมงานเทคก้า2026ช่วงปลายเดือนนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ท่ามกลางกระแสการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลกโดยผู้ผลิต PCB รายใหญ่ที่สุดของโลกกว่าครึ่งหนึ่งเลือกไทยเป็นฐานการผลิตและเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยนายนฤทธิ์เทอสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาBOI ได้รับคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวม880โครงการมูลค่ากว่า900ล้านบาทโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม PCB และวัตถุดิบมีคำขอรับการส่งเสริมรวม224โครงการมูลค่ากว่า 331,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่ายุคทองของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้กลับมาอีกครั้ง
7: การลงทุนในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ PCB เติบโตอย่างสูงมากเพราะว่าได้แรงหนุนจากดีมานด์ที่เกิดจาก3เทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับอันแรกเลยก็คือ AI แล้วก็ Smart Device อันที่2ก็คือยานยนต์ไฟฟ้าแล้วอุตสาหกรรมที่3ก็คืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งจะมาพร้อมกับระบบกักเก็บพลังงาน3ตัวนี้ก็เป็นตัวดรายที่ทำให้ดีมานด์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะครับทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ PCB เติบโตตามไปด้วยแล้วก็โดยเร็วนี้ก็จะมีไดรเวอร์ตัวที่4นะครับก็คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะครับช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยุคทองของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับประเทศไทยเราควรทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ผมมองว่าเราต้องทำ3อย่างนะครับ1คือเราต้องเลือกให้ถูก2ก็คือต้องทำตัวให้พร้อมให้น่าดึงดูดแล้ว3ก็คือต้องทำให้การลงทุนครั้งนี้เนี่ยเกิดประโยชน์กับคนไทยมากที่สุดนะครับ
6: อย่างไรก็ดีเพื่อให้ประเทศไทยคว้าโอกาสในสถานการณ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลและ BOI ได้วาง4ยุทธศาสตร์3ประการหนึ่งในนั้นคือกลไกใหม่ Thailand Fast Pass เพื่อทลายข้อจำกัดทางกฎหมายช่วยให้โครงการสำคัญสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจในไทยได้เร็วขึ้น
7: ผมขอเน้นย้ำว่าคลื่นการลงทุนรอบนี้แตกต่างจากเมื่อ30ปีก่อนนะครับ30ปีก่อนอาจจะเป็นการลงทุนที่มาพร้อมกับ Labor Intensive Capital Intensiveแต่ว่าการลงทุนรอบนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอินเทนซีฟนะครับซึ่งทำให้เราต้องการปัจจัยที่ไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับรัฐบาลแล้วก็ BOI เราต้องการที่จะทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์
6: สำหรับเป้าหมายสำคัญประเทศไทยต้องไม่ปล่อยให้เกิดการเติบโตแบบเหลื่อมล้ำแต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกันซึ่งระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้ BOI ร่วมกับสมาคมแผนวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผนวงจรพิมพ์ฮ่องกงจัดงานเทคก้า2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนารวบรวมผู้ประกอบการกว่า300บริษัทจากทั่วโลกร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,000 รายจากทั่วโลกตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการผลิต PCB และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของภูมิภาคสร้าง New Growth Engine รองรับกระแสย้ายฐานการผลิตโลกและการเติบโตระยะยาวนพศรแก้วขันรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประสานพลังจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาข้อมูลรัฐรั่วไหลพร้อมสร้างเกราะคุ้มกันดิจิทัลเชื่อมโยงการรู้เท่าทันสื่อเพื่อประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: ท่ามกลางกระแสความกังวลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับวิกฤตข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจากหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกางรถแมพมาตรการเข้มข้นเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเน้นย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ช่องโหว่ทางเทคนิคแต่เป็นกระบวนการอาชญากรรมที่ต้องใช้การประสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อตัดวงจรตั้งแต่ต้นจนจบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐนั้นไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบทั่วไปแต่เกิดจากการมีบุคคลนำเอา username password หรือช่องทางที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเข้าไปในระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องโดยสคส.ได้วางกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างเข้มข้นใน3ระดับโดยเริ่มจากต้นน้ำคือการกำกับดูแลหน่วยงานผู้ควบคุมข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมตามกฎหมาย PDPA ขณะที่กลางน้ำคือการปราบปรามกลุ่มซื้อขายข้อมูลผิดกฎหมายและปลายน้ำคือการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ชอบ
9: ส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคส.เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ดำเนินการนะครับในกลางน้ำเนี่ยตรงนี้มันมีกลุ่มซื้อขายข้อมูลเนี่ยเขาเรียกกลางน้ำมีความผิดอาญาตามมาตรา 11/2 พระราชกำหนดซึ่งทางสคส.มีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วว่า18รายนะครับ
8: นอกจากการล้อมคอกด้วยมาตรการทางกฎหมายและเทคนิคแล้วสิ่งที่สคส.ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกล่าวว่าแม้ข้อมูลบางส่วนจะถูกขโมยไปแต่ความเสียหายสุดท้ายมักจะเกิดขึ้นจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลเองผ่านการหลอกลวงของมิจฉาชีพ ดังนั้นการมีสติและการไม่ตระหนกคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดประชาชนจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการตรวจสอบและปฏิเสธเมื่อมีการติดต่อที่ผิดปกติจากหน่วยงานราชการโดยสามารถใช้วิธีการวางสายแล้วโทรกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆโดยตรงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง
9: การใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยขอให้ระมัดระวังพวก Facebook เพจปลอมอะไรต่างๆหรือว่าเว็บไซต์อะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรพวกเนี้ยเพราะพวกเนี้ยมันจะมีการลักษณะพวกไวรัสมัลแวร์อะไรต่างๆอันเนี้ยเพราะนั้นแล้ว1ก็คือเราก็ต้องระมัดระวังพวกเพจปลอมพวกอะไรปลอมเนี่ยอันดับ1 2รู้ว่าเราเผลอพลาดเข้าไปถ้ามีข้อความกลับเข้ามาประหลาดๆเราก็ต้องอย่าหลงเชื่ออย่าหลงโอนอย่าหลงโอนนะครับทำพฤติกรรมที่ต้องสงสัย
8: การแก้ไขปัญหาระยะยาวสคสกำลังเร่งทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมวช.เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศทั้งการจำกัดสิทธิ์เข้าถึงและการบังคับการเปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของประชาชนจะถูกเก็บอยู่ในบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยที่สุดอย่างไรก็ตามพลังสำคัญที่สุดในการต่อกรกับโจรร้ายในโลกไซเบอร์คือความรู้เท่าทันของประชาชนที่จะเป็นประการด่านสุดท้ายอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาทำได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำพูน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับปะกับผมนะครับดีเจบอยรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองละปูนแห่งแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ครับหรือปี2006เขา2026นะครับที่สวยๆซูมาเตอร์นะครับ2026แล้วก็วันนี้นะครับสภาวะอากาศนะครับจากข่าวที่ผ่านๆมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายคงได้ยินว่าตอนนี้ในแถบของเอเชียเนี่ยมีพายุนะครับเป็นอาจจะว่าเป็นกลุ่มพายุกลุ่มไต้ฝุ่นประมาณ4แกนนะฮะแกนหลักๆที่พาดผ่านมาที่เกิดปรากฏของเกิดสภาพฝนตกนะครับหนักนี่ก็เห็นว่าเป็นดอลฟินนะครับอันนี้กรมอุตุคงจะรายงานท่านไปแล้วทีนี้มาดูในสภาวะอากาศสภาวะของทางด้านการเกษตรครับปริมาณนะครับของน้ำในเขื่อนสำคัญของเชียงใหม่และลำปูนก็คือแม่งัดสมบูรณ์ชนและแม่กวงอุดมธาราวันนี้แม่งัดยังอยู่ที่79นะครับแม่กวงอุดมธาราอยู่ที่66ครับส่วนอ่างขนาดกลางของนะครับจังหวัดลำปูนก็คือแม่ทิแม่ตีบแม่สารแม่เมยยังอยู่ในปริมาณภาพรวมอยู่ที่79แล้วแหมนะครับอ่างขนาดเล็กแหมนะครับขนาดเล็กแหม38แห่งอยู่ที่ 71.3 นะครับวันนี้นะครับคนห้องว่าฝนมาละเกาะพันเข้าพรรษาเนาะฝนก็ต้องตกเกาะนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันแจ้งระวังเตือนภัยถ้าท่านเกิดภัยพิบัตินะครับได้เริ่มเลยแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านก่อนเพื่อที่แจ้งอำเภอนะครับคราวนี้ข้อมูลข่าวสารเราต้องสื่อสารหากันไว้ครับวันนี้ถ้าเกิดภัยพิบัติเกิดอย่างขึ้นมาขอร่วมด้วยช่วยกันนะครับแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนคนใกล้ชิดของท่านนะครับภาครัฐเอาละครับในเรื่องของโรคทางสัตว์ก็ยังต้องเตือนในเรื่องของแซดหนึ่งครับก็คือเรื่องของมือเท้าปากเปื่อยเห็นงัวเห็นหมูอย่างที่เป็นสัตว์สี่เท้าซึมเศร้าๆไปก็กิ้งกลางหาเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอครับวันนี้ก็ยังคงในเรื่องของมือเท้าปากเปื่อยแล้วทางด้านการประมงครับวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของนะครับน้ำแดงก็คือป้นห้องว่าการเฝ้าระวังนะครับบะฮือจับสัตว์น้ำนะครับยังมาถึงวันที่15สิงหาคมเด้อนะครับอันนี้ทางประมงฝากมาขอความร่วมมือแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราไม่อยากที่จะไปยับไปจับกุมอย่างแต่วันนี้เราร่วมด้วยช่วยกันก่อนว่าแฮปอดเอาเนอร์15สิงหาคมเนี่ยเพื่อนจะปล่อยกดแล้วนะเราต้องคิดจะอีกนะครับวันนี้คือโอกาสสัตว์น้ำได้ห้องพักวางไข่หายใจหายคอกันบ้างนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากนำเรียนแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ทราบของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะครับจังหวัดลำพูนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนครับเรื่องที่2ครับเรียนถามพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมคุณฟังว่าวันนี้ไปแอวงานลำไยมาหรือยังฮะนะครับจะหมดแล้วเนอะ12สิงหาวันนี้ยังอยู่ในระหว่างของนะครับเทศกาลนะครับเทศกาลอยู่ในงานลำไยงานหอการค้าแฟร์มีขัวขายหลากหลายนะครับไปกินไปแอวนะครับไปโพนี่เทศกาลลำไยยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอยากนำเสนอในนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องของการทำลำไยมันจะมีแค่ลำไยอย่างเดียวมันมีตึงปลาโมงเอ่ยมีปศุสัตว์เอ่ยเราเอากำหูไปจัดนิทรรศการนะครับอยากฮือพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมคุณฟังนะครับไปแอวกันโดยเฉพาะวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติอยากนะครับพาคุณแม่ไปแอวกันนะครับอยากเชิญชวนเพื่อพาคุณแม่ไปแอวกันเอาละครับในวันนี้เมื่ออู้ถึงวันที่12สิงหาคมนะครับทุกท่านเนี่ยคงจะคิดว่าแต่ก่อนนี้เป็นวันแม่เนาะเพราะว่าเป็นวันเนี่ยครับเป็นวันคล้ายพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชินีพันปีหลวงนะครับเอาง่ายๆเป็นพระราชินีของรัชกาลที่9ซึ่งในประวัติศาสตร์ของลำพูนเองเนี่ยนะครับเฮาเคยพูดฮ้องว่าเฮาเคยเป็นพื้นที่ทรงงานและเสด็จมานะครับเมื่อนานมาแล้วอาจจะเป็นปี2500ตะใดผมจำนู้ซึ่งมันจะสอดคล้องกับทีมงานที่ผมเจอมาวันนี้เฮานะครับพบปะกับผู้แทนของนะครับศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงกรมส่งเสริมการเกษตรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: แนะนำชื่อแล้วชื่ออะไรอย่างเนี่ยประเดี๋ยวนี้ครับ
1: ครับผมนายปริใจคำนะครับจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำปูนครับเกษตรที่สูงครับผม
0: เกษตรที่สูงห้องง่ายๆนะเกษตรที่สูงผมยังจำได้อ่ะน้องปริชื่อเล่นชื่ออย่าง
1: ชื่อเล่นชื่อดัตครับผม
0: ดัตเนาะ
1: ครับผม
0: ดัตดัตนี่ทำงานที่เกษตรที่สูงเนี่ยปอหูประวัติความเป็นมาบอกว่าเป็นมาอย่างไรก่อนตอนแรกการจัดตั้งเนี่ยเพราะว่าถ้าอ่านกันผ่านคร่าวๆเนี่ย อันดีเจบอยเคยไปอ่านประวัติมาเนาะตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนาะพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยนะตอนนั้นพระราชินีรัชกาลที่9นะเสด็จมาที่ลำปูนเนี่ยเนาะมาเสด็จมาเนี่ยมาผ่านมาตังลำปางมาอย่างแล้วมามีอย่างติลิแล้วเป็นที่มาที่ไปลองเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังแล้วครับ
1: ได้ครับก็ประมาณปี2521นะครับเนาะพระเจ้าอยู่หัวเปิ้นได้เสด็จมาที่บ้านพระบาทห้วยต้มนะครับ
0: ครับ
1: ทรงเกาะทอดพระเนตรเห็นว่าแถวเกษตรกรแถวประชาชนบ้านห้วยต้มนะครับม
0: ี
1: ปัญหาเรื่องการทำมาหากินมีเรื่องปัญหาเรื่องอาหารการกินนะครับก็เลยอยากให้ตั้งหน่วยงานครับเข้ามาดูแลกำกับดูแลแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนครับ
0: เป็นเฉพาะกิจเลย
1: เป็นเฉพาะกิจครับก
0: ็
1: จะมีของโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มแล้วก็ศูนย์เกษตรที่สูงครับสร้างมาพร้อมกันครับ
0: พร้อมกันเลย
1: พร้อมกันเลยครับ
0: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความขาดแคลนด้านอาหารเพราะนั้นก็คือพระองค์ท่านก็นำเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรมาเพราะเป็นแหล่งของอาหารนะครับวันนี้เนี่ยศูนย์เนี่ยยังดำเนินการอยู่ก่อ
1: วันณปัจจุบันศูนย์ก็ยังดำเนินการอยู่ครับศูนย์อยู่ที่บ้านผาลาดก็คือทำงานร่วมกับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดร่วมกับหน่วยงานภาคีอื่นรวมทั้งโครงการหลวงด้วยครับในการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพกับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจครับ
0: ณตั้งแต่วันท่านมา2521มาจนถึงวันนี้ก็ยังดำเนินการส่งเสริมพื้นที่เป็นพื้นที่สูงแต่ไปที่ฮั่นมันสูงแต่ว่าผมประมาณมันสูงนะ
1: ก็ศูนย์ละปูนจะเป็นศูนย์ที่พิเศษละเปิ้นน้อยครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของละปูนเฮาเนี่ยมันจะบ่ค่อยสูงมันจะอยู่ที่ประมาณ400ถึง600เมตรแต่ละน้ําทะเลเนาะม
0: ัน
1: จะมีแค่โซนของบ้านโฮ่งที่จะมีพื้นที่สูงให้น้อยนึงที่เพิ่นทําการเกษตรอยู่อ่ะครับ
0: ครับอ๋อเป็นอย่างนี้เนาะก็คือเกษตรที่สูงอันนี้คืออาจจะได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ต่ําที่สุดในประเทศไทยแล้วหรือเปล่าใช่มั้ย
1: ถ้า
0: เปรียบเทียบศูนย์โครงการอุ่น
1: ถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นถือว่าต่ำที่สุดครับ
0: ต่ำที่ส
1: ุดเพราะว่าของอย่างของเมืองการเนี่ยเมืองการมันก็จะมีพื้นที่สูงที่เป็นเกินพันเมตรอยู่แต่บ้านเรามันบ่มีครับ
0: นั่นบ่มีเนาะเพราะนั้นเนี่ยคือเพราะนั้นมันต้องปรับกับบริบทพื้นที่สังคมในแต่ละว่าจะส่งเสริมยังไงทีนี้มาฟังเรื่องภารกิจงานของศูนย์เกษตรที่สูงเป็นไงบ้างภารกิจงาน
1: ครับภารกิจงานของเราก็จะมีงานเรื่องการส่งเสริมด้านการเกษตรครับเราก็จะมีงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่สนใจนะครับแล้วก็มีการเป็นหน่วยงานเหมือนเป็นตัวกลางในการช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรครับเช่นบางทีเกษตรกรเข้ามาหาเฮาเพิ่นมีปัญหา1 2 3 4เฮาก็จะแก้เฮาอาจจะเป็นหน่วยงานตัวกลางที่เชื่อมว่าสมมติว่าเขามีปัญหาสมมติว่าเขาบางทีเขาไม่ได้เข้าไปอำเภอเขามีปัญหาเรื่องปศุสัตว์เขามาถามเฮาก็จะว่าแม่เขาก็สามารถไปหาที่เกษตรไปหาที่ปศุสัตว์ได้หรือว่ามีปัญหาเรื่องประมงกับติดต่อประมงครับหรือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องด้านการเกษตรอันไหนที่เราช่วยแก้ไขให้ได้เราก็จะแก้ไขให้นะที่ตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่สามารถแก้ไขให้ได้หรือว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนั้นอย่างแท้จริงเช่นข้าวอย่างเงี้ยครับเราก็จะติดต่อกรมการข้าวเพื่อหน่วยงานที่มีความถนัดในแต่ละด้านเข้ามาดูแลให้เกษตรกรครับ
0: ครับอันนี้คุณผู้ชมคุณฟังต้องเข้าใจนะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะเพราะว่านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรหลักการคือการเป็นถ่ายทอดแล้วก็เป็นผู้ประสานนะฮะเพราะว่าในเรื่องเขาใกล้ชิดมากที่สุดก็คือเขาเรียกว่าทำหน้าที่ในการถ่ายทอดไม่พอเนาะถ่ายทอดที่ตัวเองเรียนมาไม่พอจะต้องเป็นผู้ประสานเพราะนั้นเนี่ยในภารกิจบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตรจะเป็นอย่างนี้เอาละครับเดี๋ยวเขาจะยั้งฟังเพลงนะครับสักกรรมหนึ่งเขาพักสักกรรมหนึ่งเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการนี้ไปกันต่อยาวๆก็เดียวปีกมารอบหน้าเขาจะบอกว่าเกษตรพื้นที่สูงมีอย่างพ้องแล้วคุณจะได้ประโยชน์อย่างกับศูนย์เกษตรพื้นที่สูงเดี๋ยวเขายั้งฟังเพลงสักเพลงหนึ่งครับเดี๋ยวเขาไปต่อกันยาวๆพักสักกรรมครับ

0: ครับกลับมาสู่ช่วงที่2แล้วครับฟังเพลงม่วนๆยามเช้าวันจันทร์ที่10สิงวันที่อาจารย์ที่10สิงหาคม2569นะครับเอาละครับยังปะปะกับกสิทธิ์ดัชนะครับหรือปวริศใจคำนะครับเอาละพูดกันต่อเรื่องของศูนย์เกษตรที่สูงอ่ะเป็นยังไงวันนี้ภารกิจงานที่นั่งที่ทำกันอยู่เนี่ยนะครับนอกจากออกไปส่งเสริมอะไรต่างๆในพื้นที่โดยรอบที่แถวๆพระบาทพุทธมและยังมีอย่างทำในศูนย์มีเล่าให้ฟังกันหร
1: อได้ครับก็พื้นที่จริงๆของที่ศูนย์นะครับเขาดูแล2จังหวัดเขาด
0: ู
1: แลทั้งลำปูนทั้งลำปางครับครับแล้วก็จริงๆเขาก็ยังมีงานส่งเสริมต่างๆเนาะถ้าอย่างในศูนย์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เนาะคือชาวบ้านเพิ่นคนไหนเพิ่นสนใจเพิ่นใครอยากเข้ามาเฮียนฮู้มาสนใจหรือโรงเรียนหรือหน่วยงานไหนครับที่เพิ่นสนใจใครเข้ามาเฮียนก็จะมีการผลิตผักแบบปานีดนะครับการเพาะกล้าทำผักอย่างปานีดเนาะการขอไม้ผลไม้ผลเขาก็จะมีพวกเช่นอะโวคาโดมีสับปะรดเราก็จะมีพืชผักในโรงเรือนพืชผักในโรงเรือนตอนนี้เขาก็จะทำเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่
0: คร
1: ับ ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีครับ
0: เอาตัวแรกก่อนเอาตัวแรกอันนี้สนใจมากเลยเพราะว่านะพอดีไออันนี้ไอที่บ้านมันกินกันอะโวคาโด
1: อะโวคาโดครับผม
0: ตอนนี้เป็นพันธุ์อะไรอย่างแล้วมันปลูกยากก่อมันมีต้นอยู่ไหมหรือยังไง
1: อะโวคาโดจริงๆมันก็จะแบ่งตามความสูงนะครับถ้าอย่างบ้านเฮานี่ก็จะเป็นพวกบูทบัคคาเนียปีเตอร์สัน034พบพระอย่างเงี้ยครับ
0: ได้ที่แฮชเนี่ยแฮชนะอันที่ลีปลูกได้ไหมแฮชเนี่ย
1: แฮชปลูกถ้าถามว่าปลูกได้ก็มันปลูกได้หมดครับแต่ปัญหาคือผลคุณภาพผลผลิตมันจะบดีเต้าที่บนดอยครับผม
0: แล้ววันนี้ที่ศูนย์เกษตรสูงทำอยู่เนี่ยคือพันอะไร
1: ตอนนี้ที่เฮามีแปลงแม่พันอยู่เนาะตอนนั้นเฮาเคยได้งบจังหวัดที่เพิ่นเสริมศูนย์เข้ามาครับก็จะมีแปลงแม่พันของอะโวคาโดอยู่เพราะว่าเฮามี2ศูนย์เนาะเฮามีตึงศูนย์ที่ลีกับศูนย์ที่ต้งหัวจ้างเฮามี2ศูนย์เน
0: า
1: ะพันธุ์อะโวคาโดที่เป็นแปลงแม่พันธุ์เนี่ยเฮาอยู่ที่ต้งหัวจ้างก็จะมีพวกพันธุ์ที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ต่ำเช่น034พวกบูทพวกบัคคาเนียครับเพื่อเป็นแหล่งยอดพันธุ์ให้กับเกษตรกรที่สนใจอ่ะคร
0: ับ บัคคาเนีย
1: แม่นครับ
0: เอาปลูกได้เนาะ
1: ปลูกได้ครับ
0: ปีเตอร์สัน
1: ปีเตอร์สันปลูกได้แต่เฮาจะแนะนำว่าอะโวคาโดเนี่ยมันจะเป็นพืชผสมข้ามต้นเพราะฉะนั้นเวลาเฮาปลูกเนี่ยเฮาจะแนะนำให้ว่าปลูกหลากหลายสายพันธุ์หน่อยแล้วก็ปลูกในที่มีปริมาณนิดนึงถ้าเฮาปลูกต้นเดียวอย่างที่ผมลองปลูกไว้ที่บ้านนะครับมีต้นเดียวมันออกดอกมาแต่มันถึงเวลาปุ๊บมันแบบมีเกสรตัวปุ๊บมาผสมเนี่ยครับดอกมันก็จะร่วงหมดเลย
0: อ๋อมันต้องมีการผสมกัน
1: แม่นครับ
0: อ๋อเข้าใจละ
1: ต้องผสมข้าม
0: มันไม่ใช่มันหลักการเดียวกับลำไยไหม
1: ลำไยนี่ถือว่าเป็นดอกสมบูรณ์ประเภทมันผสมตัวเก่าได้อยู่ครับลำไยบางต้นเขามีต้นเดียวเขาก็ออกหน่อยอะครับแต่อะโวคาโดเนี่ยถ้าอย่างที่บ้านเลยที่ผมปลูกคนเดียวเลยอะผมปลูกอยู่ที่บ้านในเมืองไงครับมีต้นเดียวออกดอกมา 2-3 ปีละแต่มันแบบนี้ครับถึงเวลาดอกปุ๊บมันก็ร่วง
0: เพราะมันต้องมีกู้ของมัน
1: มันต้องมีกู้ของมันครับ
0: โอเคนะอันนี้ก็ต้องเรียนรู้ศึกษาไปอันนี้แหล่งเรียนรู้ในที่หนึ่งนะเรื่องของอะโวคาโดอันที่สองนะตะกี้ได้ยินกันอันนี้กินรู้สึกดีเจจะกินทุกเช้าเรื่องของสับปะรดกรุงการเมืองของกระทกโลกไหมก่อน
1: กระทกโลกครับ
0: เป็นยังไงพ้องที่ศูนย
1: ์สับปะรดตอนนี้เราก็กำลังกลับมาทำอีกครั้งนะครับเนาะเพราะว่าสับปะรดเนี่ยมันเป็นพืชที่ค่อนข้างจะปลูกพื้นที่ซ้ำๆแบบแค่ได้
0: อ
1: ้
0: าว
1: มันมีปัญหาเรื่องโรคกับแมลงค่อนข้างเยอะครับ
0: อืมครับ
1: ในศูนย์เขาก็จะปลูกอยู่ 2-3 พันพันที่เป็นพันการค้าอยู่แล้วครับอย่างของ IPF ของที่เป็นของโครงการหลวงเองหรือพันเดืองหวานที่ช่วงนี้เริ่มมีกระแสมาในเราจะเห็นนักเลยใน Facebook เช่นอย่างจะของตั้งจอมทองก็จะมีแปลงที่เป็นเหลืองหวานเนี่ยครับของตั้งข่าวแพงไม้อย่างครับที่เราจะเห็นใน Facebook ผมว่าหลายๆคนถ้าจะเคยเห็นอยู่ในโทรศัพท์กันอยู
0: ่
1: ครับ
0: ครับอันนี้อะโวคาโดสับปะรดละอันเนี้ยที่กำลังนี่ไอกำลังจะทำซึ่งท่านประชุมในแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดเป็นพ้องแผนยุทธศาสตร์นะเรื่องของกาแฟวันนี้ของเกษตรที่สูงอ่ะเริ่มทำกาแฟแล้วกาแฟนี่เป็นยังไงพ่อของเล่าให้ฟังหน่อยเหรอ
1: ได้ครับก็ส่วนใหญ่กาแฟบ้านเฮาเนาะมันก็จะเป็นกาแฟโรบัสต้าเพราะว่ามันเป็นกาแฟที่ปลูกในพื้นที่ต่ำ
0: ครับ
1: ก็จะมีชาวบ้านถามเอ๊ะแล้วอย่างปลูกอาราบิก้าได้ก็
0: นั่นน่ะ
1: ครับอาราบิก้าก็ปลูกได
0: ้
1: ผลผลิตก็ออกดอกก็ดักดอกนักผลผลิตดกก็อยู่บนดอยแต่ข้อเสียของมันคือคุณภาพ เรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติ
0: ม
1: ันจะสู้บนดอยแบบให้ได้เนื่องจากอากาศมันร้อนครับ
0: อ
1: ากาศมันร้อนปุ๊บกาแฟมันสุกแก่เร็วมันเร็วปุ๊บมันกักเก็บสะสมอาหารได้แบบมื่นต้าบนดอยครับสมมติว่าบนดอยอาจจะสัก 6-7-8 เดือนเฮาอาจจะแค่บักกี่เดือนมันเลยเก็บสารอาหารหรือนะอันนั้นได้น้อยกว่าหลังๆก็คือถ้าเวลาเฮาสมมติเกษตรกรมาสนใจหลังๆเวลาเฮาไปออกงานเนี่ยครับอย่างเช่นเกษตรจังหวัดงานคลินิกเกษตรหรือจังหวัดเคลื่อนที่ครับบางทีก็จะมีเกษตรกรมาเข้ามาถามว่านี่แม่ลองปลูกแล้วนะเป็นอาราบิก้าเป็นโรบัสต้าปกติมีปัญหาเข้ามาถามเหมือนกันครับเฮาก็จะแนะนำเพิ่นไปว่าถ้าจะปลูกบ้านเฮาเนี่ยขอให้ปลูกเป็นโรบัสต้าโรบัสต้าที่เฮาเอาขึ้นมาจะเป็นของภาคใต้เนาะส่วนใหญ่เฮาจะเอามาจากทางชุมพรส่วนใหญ่แหล่งพันธุ์หลักอยู่ที่ชุมพรครับก็จะเอาเมล็ดขึ้นมาหรือเอาก้าขึ้นมามาปลูกส่วนใหญ่ที่หันบ้านเฮาเนี่ยจะปลูกแซมในสวนลำไยเป็นหลักครับ
0: ฮะเดี๋ยวนี้ปลูกแซมในสวนลำไยเลย
1: มันแม่นครับมีเกษตรกรบางรายเริ่มปลูกแซมในสวนลำไยเพราะว่าอย่างเวลาเราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเน
0: า
1: ะอย่างของศูนย์พืชสวนชุมพรเนี่ยครับขอแนะนำเน
0: า
1: ะปกติแนะนำว่ากาแฟโรบัสต้าควรปลูกเป็นพืชแซมในพื้นที่บ้านเราครับมากกว่าที่จะเป็นแปลงโล่งๆครับ
0: เดี๋ยวก่อนในโรบัสต้านะปลูกในใต้ต้นบัลลังก์ใหญ่เนี่ยมันขึ้นแตกอะมันเป็นมันรู้สึกต้นบัลลังก์ใหญ่มันก็ปกคลุมอยู่แล้วเนาะแล้วก็มันจะใหญ่ก่อนเนี่ยไม่ได
1: ้มันก็บ่ใช่ว่าจะเป็นลักษณะของใต้ต้นโดยตรงนะครับมันจะเป็นลักษณะแซมระหว่างแถวลำไยอ่ะครับอ๋อ
0: แซมระหว่างแถวลำไย
1: ครับเพราะอย่างที่ศูนย์เฮาตอนเนี้ยเฮาปลูกอยู่ประมาณ100กว่าต้นเฮาปลูกอยู่ในแซมระหว่างมะม่วงกับลำไยครับก็ลองทดลองปลูกดูตอนนี้ประมาณปีกว่า2ปีผลผลิตเริ่มออกละเริ่มออกดอกครับแต่ก็ยังกำลังดอกกำลังรวยกำลังเป็นเม็ด
0: มันขึ้นก่อน
1: ขึ้นครับโตดีโตได
0: ้
1: ครับแต่ก็ตอนนี้กำลังเป็นเม็ดไซส์หัวไม่ขีดอยู่กำลังดูอยู่ว่ามันจะติดผลเป็นอย่างไรต่อครับ
0: แล้วทางศูนย์เนี่ยมีนโยบายหรืออย่างไรก็ว่าจะเก็บกักเอาไว้ในเรื่องของไว้แจกประชาชนทั่วไปนี่มีก่อน
1: จริงๆถ้าสมมุติถ้าในกรณีที่ศูนย์จะแจกเนาะเราก็ต้องเลือกต้นพันธุ์ที่เป็นต้นพันธุ์ดีลักษณะของต้นพันธุ์ดีมันก็จะมีข้อกำหนดอยู่1 2 3เนี่ยครับเช่นผลผลิตติดต่อกัน3ปีให้ผลผลิต2กิโลต่อต้นต่อปีติดต่อกัน3ปีอะครับลักษณะข้อสั้นเนี่ยครับถ้าในกรณีที่ถ้าเราจะเป็นหน่วยงานราชการเราจะเอาแจกให้ชาวบ้านเนี่ยครับเราควรจะต้องคัดก่อนต้องคัดต้นเนี้ยว่าต้นเนี้ยเป็นต้นพันธุ์ดีเพื่อที่จะเอาเมล็ดส่งต่อให้กับเกษตรกรเราจะแบบเอาแบบต้นที่ผลผลิตไม่ดีไปส่งต่อให้เกษตรกรเนี่ยครับ
0: เอาละวันเนี้ยสมมติว่าวันนี้เนาะดีเจบอยเนี่ยบอยจะไปแอลที่ลีละเอาไปแอลลีไปปุ๊บไปกราบที่วัดพระบาทห้วยตุ่มวะเนาะ
1: ครับ
0: ไปกราบเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไปเอลศูนย์เนี่ยวันนี้ศูนย์มันมีแหล่งฐานเรียนรู้อะอย่างนอกเหนือจากนี้แหมพงอ่ะมีอย่างลองเล่าให้ฟังเหรอ
1: ฐานการเรียนรู้ก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับเนาะก็จะมีไม้ผลมีผลิตก้านไม้จะเป็นงานที่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเป็นหลักซึ่งเราจะเน้นส่วนที่มันเป็นสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนบ้านเฮาเนี่ยครับการทำกล้ากันเนี่ยครับได้หมดเลยครับ
0: อันนี้ไปแอลมาปุ๊บเนี่ยไปเยี่ยมชมซะละอันที่สำคัญที่สุดถามคุณแตนคุณผู้ชมฟังของติดไม้ติดมือ
1: ของติดไม้ติดมือเฮา
0: ก็ที่ไปแจกที่เราไปแจกการไอ้จังหวัดเคลื่อนที่เองหรือแม้กระทั่งที่งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เรามีอย่างพวก
1: ก็ถ้าตอนนี้เราก็จะมีพืชผักสวนครัวส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักสวนครัวเผื่อเวลาพี่น้องจะบ้านเพิ่นมีพื้นที่หลังบ้านหน้าบ้านพื้นที่ว่างก็สามารถปลูกไว้ทำเป็นอาหารได้ครับ
0: มี
1: เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็น

0: ือที่เฮาไปกันนะครับก็ไปหาที่เต็นท์ชื่อว่าเต็นท
1: ์เกษตรที่สูง
0: เกษตรที่สูงนะครับเพื่อที่จะไปขอรับการสนับสนุนเนาะอันนี้คัดมาแล้วใช่ไหมหรือยังไงเพราะบอกงมอย่างดีมาเลยอย่างไรเล่าฟัง
1: ส่วนใหญ่ก็คือเป็นกล้าที่เฮาคัดอย่างดีแล้วครับมีการดูแลพร้อมเฮ้ยเกษตรกรพร้อมปลูกเอาจะบะถ้าต้นไหนบสมบูรณ์เฮาก็จะเอาไปเฮ้ยจะบ้านเพิ่นไปอะครับก็มันก็จะมีพริกมีบะเขือมีผักปลังญี่ปุ่นเนาะผักปลังญี่ปุ่นนี่บางที่เพื่อนก็สนใจเพราะว่าเกษตรกรบางท่านเนี่ยอย่างผมไปต้องหัวจ้างไงครับเพิ่นได้ขายเฮาก็สร้างสนับสนุนกล้าให้เพิ่นไปเพิ่นก็เอาไปต่อยอดอาชีพของเพิ่นได้ครับเพราะส่วนใหญ่ผักอย่างพริกกะเหรี่ยงกับผักปลังเนี่ยเราจะเป็นพันธุ์ที่สามารถเก็บเมล็ดทำต่อเองได้ครับ
0: ทีนี้ย้อนมาก่อนตะกี้นี้ว่ารับผิดชอบตึงละปูนเองลำปางเองทีนี้เคยอู้กับผอ.ลงว่าผอ.ที่สูงนะเพื่อนว่ามีที่ศูนย์ที่ทุ่งหัวช้างด้วย
1: มีศูนย์หัวย่อยครับ
0: ศูนย์ย่อยนั่นทำอย่างที่ศูนย์ย่อยท่านพ
1: ่อหน่วยย่อยทุ่งหัวช้างตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้วยความที่ว่าพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนั้นจะประมาณ50-60ไร่ส่วนใหญ่มันก็จะประมาณเป็นแปลงพ่อแม่พันธุ์เดิมนี่ครับที่ว่าสมมติว่าเวลาเขาไปออกงานเมื่อไหร่ถามว่าเขาเอาก้าที่ไหนไปแจกเข
0: าก็
1: จะเขาก็ต้องคือเขาต้องมีแปลงรวบรวมพันธุ์ไว้เพื่อที่เขาขยายพันธุ์พืชเพื่อที่ว่าเวลาเขาออกไปกิจกรรมร่วมหรือมีหน่วยงานร่วมเพื่อนมีกิจกรรมเพื่อนมาขอรับการสนับสนุนนี่เนาะเขาก็จะสนับสนุนเพื่อนไปหรือเกษตรกรเวลาเพื่อนมีปัญหาเช่นอย่างปีก่อนเพื่อนมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับเพื่อนก็ทำขอมาถ้าเขามีเขาก็สนับสนุนเพื่อเพื่อนไปอะครับ
0: อันนี้ศูนย์ที่ทุ่งหัวช้างทีนี้ไอศูนย์ที่เขาอยู่นี่ปัจจุบันก็คือศูนย์ที่หลี
1: ที่หลีค่ะ
0: แต่ทำงานลำปางนี่เล่าให้คุณผู้ชมคุณฟังได้แล้วว่าเอ๊ะภารกิจงานที่ลำปางนี่เป็นยังไง
1: ภารกิจหลักๆจริงๆที่เราไปลำปางเนี่ยจะเป็นงานเป็นงานคลินิกเกษตรเป็นหลักครับหรือว่าถ้าสมมติว่าช่วงก่อนเนี่ยบางทีเราไปออกงานคลินิกเวลาเอาออกไปบริการให้กับเกษตรกรหรือคนที่อยู่จังหวัดลำปางครับเวลาเพิ่นมีปัญหาเพิ่นก็จะเข้ามาถามเราหรือสมมติว่าอย่างปีก่อนเนี่ยเพิ่นจะมีกลุ่มเกษตรกรที่เพิ่นอยากได้กล้านู่นผักพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่นก็จะทำมาถ้าเฮามีหรือเฮาสามารถผลิตให้เพิ่นได้เฮาก็สนับสนุนเพิ่นครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะคือร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอครับเราเป็นหน่วยงานสนับสนุนครับ
0: เอาละลำปางนี่ไปงานคลินิกอย่างเดียวเนาะแต
1: ่
0: ทีนี้มาเนี่ยวันนี้ตั้งใจละตัดสินใจละจะไปแอลที่ลีละจะไปแอลอันไปกับอันสวัสดิ์เฟตโต้เราจะไปแอลน้ำตกก้อไปอย่างนั้นเราจะแวะที่ศูนย์เกษตรที่สูงเนี่ยนะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีอย่างที่วันนี้มีพร้อมสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับหรือเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่อยากจะเข้าไปเรียนรู้นะเพื่อที่จะเอามาเนี่ยมาปลูกนะบางทีอาจจะมาพื้นที่ว่างสร้างอาหารสำหรับบ้านเราเราจะปลูกเลิกปลูกไม้ประดับแล้วเราจะปลูกไม้ประแดกสุนันนะเราจะว่าทำเพราะว่าไอ้อย่างที่มันมาเอาสิ่งที่มันกินได้อะนะเอานี่มันกินได้วันนี้มีอย่างมีสเปรย์ไว้ในมือมีของสำรองไว้มีพ่อ
1: ตอนนี้ที่เราทำที่ไม่คือจะเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นผักปลังครับแล้วก็จะมีพวกอาจจะมีมะแขวนนิดหน่อยครับติดมาติดมือไว
0: ้โปรโมชั่นวันนี้ฟังรายการนี้รับไปเนี่ยคนละกี่ก้าอ๋อว่ามาเลย
1: อยู่ที่ว่าเกษตรกรเปิ้นได้ตัวใดสมมติว่าบางคนเปิ้นมีตี้บะนักก็คนละ10-20ก้าเนี่ยได้ครับ
0: โอเค10-20ก้าพอได้เนาะ
1: ได้ครับ
0: โอเคนะฮะก็หมายความว่าวันนี้เนี่ยของศูนย์เนี่ยมีความพร้อมตัวนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของมะเขือเองพริกเองอย่างเองมีเตรียมพร้อมเลย
1: มีเตรียมพร้อมไว้ครับ
0: มีเตรียมพร้อมไว้เลยนะครับเอาละครับในเรื่องของศูนย์เกษตรที่สูงวันนี้อยากสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องว่าศูนย์เกษตรที่สูงเนี่ยของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมีอะไรอยากจะสื่อสารนะครับเพื่อแก่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ข่าวว่าตะกี้เกษตรดัดไปคนละปูนเลยไหมก่อน
1: ครับไปคนละปูน
0: คนละปูนนะแต่อุ้งยองจ้างก่อน
1: ผมโอ้อุ้งยองมาจ้างครับอ
0: ุ้งยองมาจ้างนะอยากจะสื่อสารว่าอยากให้เชิญชวนไปเที่ยวไหมตอนนี้ยังไปแอลได้ไหมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับที่ไปทำรายการมาเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วทีนี้อยากให้วันนี้เขาบอกมีป้อนอ้อข้อจำกัดทางงบประมาณเนาะแต่อยากให้คุณผู้ชมไปเที่ยวอยู่หรือว่าอยากยังไงอยากจะสื่อสารกับอย่างกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในโอกาสนี้ครับ
1: ใช่ครับก็ในนามของเกษตรที่สูงลำปูนนะครับก็ในศูนย์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ

0: เนาะมีฐานการเรียนรู้หรือการศึกษาครับถ้าพี่น้องมีปัญหาไอ้ครับก็สามารถเข้าไปหาได้หรือว่าบางทีเวลามีบได้เข้าไปเนาะเอาก็จะมีเบอร์โทรติดต่อสามารถติดต่อผ่านได้อาจจะหาเน็ตได้ไอ้ครับ
1: เอาดีกว่าเบอร์โทร
0: เบอร์โทร
1: สำนักงานเลยเบอร์โทรสำนักงาน
0: เบอร์โทรนะครับของสำนักงานนะครับ053
1: เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะกำลังเตรียมสอบประกาศจะอยู่ไอ้ครับ053ยัง
0: ต่อ053ครับ096
1: 053 096
0: 065ครับผม
1: 065เดี๋ยวนะเอาใบหน้าทวนไหมนะ
0: ครับ
1: 053096อย่างต่อหรอ
0: 065
1: 065อันนี้คือเบอร์โทร
0: ของสำนักงาน
1: สำนักงาน
0: สามารถโทรเข้าไปได้ใน
1: กิ้งกางไปก่อนนะกิ้งกางหรือว่าอันนี้ต้นมะเขือมีก็ไอ้ที่สำคัญแต่กินนี่พริกกะเหรี่ยงมันเผ็ดไหมก่
0: อพริกกะเหรี่ยงมันเผ็ดครับมันสามารถ
1: อันนี้แต่ปลูกได้นะพื้นราบได
0: ้จริงๆมันเป็นพริกที่ดีนะครับมันเหมาะกับบ้านเฮาคือผมเขาเนี่ยตั้งใจของเดินศูนย์เองเขาตั้งใจเพื่อที่ว่าอยากให้เกษตรกรเนี่ยหรือชาวบ้านเนี่ยเปิ้นมีพันธุ์พริกที่มันสามารถเก็บเอาไว้ทำต่อได
1: ้ครับ
0: แล้วก็พริกกะเหรี่ยงเนี่ยมันเป็นพริกที่ค่อนข้างทนแล้งปลูกได้ดีทนแล้งได้ดีเนี่ยเหมาะสมกับบ้านเฮาครับก็เลยลองเอามาขยายดูแล้วก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดี
1: ครับ
0: เพราะว่าทางลีหรือตังต้นหัวจ้างครับเปิ้นนิยมกินตัวนี้มากกว่าไอ้ครับ
1: ครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับใกล้ถึงวันแม่เพราะนั้นเนี่ยนะครับเฮา2คนเนี่ยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเคยเสด็จมากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาถึงมาที่ที่ลีและเฮาได้ก่อให้เกิดนะครับศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงคู่ขึ้นมาคู่กับโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มวันนี้ทำให้นะครับเป็นได้พ้องประชาชนเกษตรกรในที่หั่นเป็นแอนผลการส่งเสริมวันนี้มีอาชีพมีงานทำกันหมดเลย
0: ครับเกษตรกรก็มีอาช
1: ีพมีอาชีพมีงานทำมีแหล่งผลิตอาหารเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารขึ้นมานะครับอันนี้เฮาอูนี่เพื่อคือคุณผู้ชมคุณทุกท่านนะครับได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเอาละครับวันนี้เกษตรที่สูงมีอย่างที่อยากจะสื่อสารก่อนจะจบรายการละอยากจะเชิญชวนเข้าไปวันนี้นะแอลเกษตรที่สูงเป็นไรพ่ออ่ะเดินเชิญอู้เอิญกัน
0: ถ้าสมมติว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ไปแอลตังลีเนาะแล้วก็ไปไหว้ครูบาอย่าครับเฮาก็สามารถเลยจากครูบาไปแหมสัก10กิโลก็จะถึงที่ตั้งศูนย์นะครับที่ตั้งศูนย์เนี่ยสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลย
1: กด GPS ไป
0: ได้เลยครับไปถึงศูนย์ได้เลยครับก็สามารถเข้าไปขอรับการสนับสนุนได้มีปัญหาเข้าไปอู้เอ่ยกันได
1: ้
0: เฮาก็พร้อมที่จะสนับสนุนกับเกษตรกรหรือหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เปิ้นมีความสนใจด้านการเกษตรอยากให้เฮาเข้าไปช่วยเหลืออย่าครับเฮาก็จะดูแลให้ได้ครับผม
1: งวดนี้ไปแน่ครับอะโวคาโดกับเสาวรสจะไปพอสักกรรมเอาละครับวันนี้รายการเรื่องราวชาวเกษตรเมืองละปูนต้องขอนะครับอู้เอิญกับป้อมแม่พี่น้องไว้ตะอีก่อนนะครับก็ป้ากันแฮมสัปดาห์หนึ่งนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับอย่าไปลืมแอลงานหมอลำไยครับเขาว่าหมู่ของเขาไปแปลงนิทรรศการเอาไว้นะครับอย่าให้ป้อมแม่พี่น้องนะครับไปดูนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดละปูนนะครับในงานลำไยงานเทศกาลหอการค้าแฟร์ณโอกาสนี้นะครับรายการเรื่องราวชาวเกษตรต้องขออนุญาตลาป้อมแม่พี่น้องคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบด้วยพรสุขสันต์ในวันแม่นะครับลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำมูลสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร์
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลสั่งตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากประเมินสถานการณ์มีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดใช้เงินทดรองราชการได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้า
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านตลอด24ชั่วโมงพร้อมยกระดับมาตรการช่วยเหลือทันทีหากสถานการณ์รุนแรงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดล่าสุดอำเภอเวียงสามีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่3ตำบลรวม138ครัวเรือนขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงอาจล้นเข้าท่วมเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนขอให้ประชาชนจังหวัดน่าน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินรวมถึงเอกสารสำคัญระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดและดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษพร้อมกำชับปภ.จังหวัดน่านฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นให้สามารถยกระดับมาตรการและเข้าดำเนินการได้ทันทีจังหวัดหนองคายเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงต่อเนื่องใกล้ระดับวิกฤตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
10: คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์ระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายวันนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องระดับน้ำอยู่ที่11เมตร20เซนติเมตรซึ่งใกล้ระดับวิกฤตที่12เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะชุมชนหนองบัวและชุมชนจอมณีเป็นจุดเสี่ยงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่ทำการปกครองจังหวัดเทศบาลเมืองหนองคายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายหรือสายด่วนนิรภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-25 องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 32.2 องศาเซลเซียสโดยคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะปริมาณฝนตรวจวัดเมื่อเวลา 7:00 นเมื่อวานนี้ถึง 7:00 นวันนี้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 0.2 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมเดือนสิงหาคมวัดได้93มิลลิเมตรและปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 651.4 มิลลิเมตรต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในอำเภอของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้33องศาเซลเซียสที่อำเภอบ้านทิอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้21องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนมีดังนี้ที่อำเภอป่าซางปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.5 มิลลิเมตรอำเภอบ้านโฮงปริมาณน้ำฝนวัดได้ 5.3 มิลลิเมตรอำเภอบ้านทิปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.5 มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลปริมาณน้ำฝนวัดได้9มิลลิเมตรและที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนปริมาณน้ำฝนวัดได้ 2.7 มิลลิเมตรค่ะโดยในเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:54 นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาทีขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้1ระยะถอนพิษยา
10: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
9: 2ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
10: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
9: 3ระยะติดตามดูแล
10: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
9: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
10: ร่วมส่งคนดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
8: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

อีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะเข้าสู่ช่วงของบรรยากาศวันแม่แห่งชาตินะเจ้าประจำปี2569เนาะปีนี้วันแม่แห่งชาตินี่จะอยู่กลางสัปดาห์เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังตรงกับวันพุธวันพุธที่12สิงหาคม2569นะเจ้าวันแม่แห่งชาติก็ยังคงต้องเรียน คุณผู้ฟังนะเจ้าว่าในส่วนของรัฐบาลนะเจ้ายังคงรักษาสถานะคือเป็นวันสำคัญของชาติเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามเดิมนะเจ้าโดยในปีนี้นะเจ้ารัฐบาลก็ได้เตรียมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วก็วันแม่แห่งชาติเนี่ยนะเจ้าในหลายส่วนด้วยกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะเจ้าในส่วนของรัฐบาลเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็วันแม่แห่งชาติโดยก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนานะเจ้า7 โมงเช้าเนาะก็จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล7 โมงเช้าในวันพุธที่12สิงหาคมส่วนกลางเนี่ยเพิ่นจะจัดพิธีที่ท้องสนามหลวงท้องสนามหลวงพระสงฆ์เนี่ย193รูปนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีนะเจ้าส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจะมีการจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมเนาะของละปูนเฮาที่วัดพระธาตุนะเจ้าแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีที่สถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลพิจารณาในการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรนะเจ้าการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลดำเนินการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะเจ้าเพื่อดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาให้ทุกวัดเนี่ยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคมพร้อมกันทั้งวัดทั้งในและก็ต่างประเทศต่อยนะเจ้าแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนาะจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมตามความเหมาะสมเลยนะจ๊ะซึ่งก็เชิญชวนนะเจ้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนเนาะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็แสดงความจงรักภักดีในการร่วมกิจกรรมนะจ๊ะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะเจ้าสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็เรียนเชิญนะเจ้าเรียนเชิญเนาะกับการร่วมกันกับงานวันแม่แห่งชาตินะเจ้าแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่างที่เรียนไปว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะเจ้าประเทศไทยเรายังคงรักษาสถานะคือเป็นวันสำคัญของชาติแล้วก็เป็นวันหยุดราชการต่อยนะเจ้าในส่วนของแม่เนาะวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาตินะเจ้าอันเนี้ยตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีเนาะเขาเริ่มฮื้อวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติมั้งแต่ปี2519นะเจ้าเพราะว่าเราจะได้ร่วมกันยกย่องเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยนะเจ้าในฐานะแม่แห่งชาติผู้ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยเนาะก็ในส่วนของสัญลักษณ์นะเจ้าสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่อยู่คู่กันกับวันแม่แห่งชาติก็คือดอกมะลิมังกรเจ้าผมฟังดอกมะลิดอกมะลิเนี่ยกลายเป็นดอกไม้ที่เราจะนึกถึงนะเจ้าในช่วงของวันแม่แห่งชาติป้องก็บอกว่าเอ๊ะนอกจากความหอมของดอกมะลิที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยยังใดดอกมะลินะเจ้าถึงเป็นตัวแทนรัก
บริสุทธิ์ของแม่นะจ๊ะเพราะว่าพอถึงเดือนสิงหาปุ๊บเนี่ยลูกก็จะนำพวงมาลัยดอกมะลินะจ๊ะไปกราบไหว้ขอพรผู้เป็นแม่เนาะเพื่อแสดงความรักความกตัญญูหลายคนก็ไม่ได้หัวว่าเอิญอย่างต้องเป็นดอกมะลิหรือว่าบางคนหูแต่ว่าอาจจะลืมไปแล้วเอ็นอาจารย์ก็เล่าให้ฟังกันแล้วกันเนาะจุดเริ่มต้นของดอกมะลิเนี่ยนะอาจารย์เริ่มใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติตั้งแต่ปี2519นะอาจารย์ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ประเทศไทยกำหนดคือวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะเจ้ายังเป็นทางการเนาะโดยคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดกำหนดที่ดอกมะลิเนี่ยนะเจ้าเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าเนื่องจากว่าเป็นดอกไม้ที่แฝงไปด้วยความหมายที่เป็นมงคลแล้วก็สอดคล้องกับคุณลักษณะของความฮาร์ตี้แม่มีต่อลูกเนาะสามเหตุผลหลักๆว่าทำไมเนี่ยได้นะจ๊ะต้องเป็นดอกมะลินอกจากกลิ่นหอมที่ชื่นใจเป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยนะจ๊ะบางคนเอาไปลอยน้ำกระติกเย็นๆเนี่ยโอ้มันถึงหอมกลิ่นดอกมะลินะจ๊ะดอกมะลิดอกน้อยๆที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะจ๊ะซ่อนความหมายอย่างยิ่งใหญ่ไว้3ประการด้วยกันคุณโบฟังจ๊ะประการที่1คือสีขาวบริสุทธิ์สีขาวบริสุทธิ์ของดอกมะลิเนี่ยสื่อถึงความฮักที่บ่มีเงื่อนไขสีขาวสะอาดตาของดอกมะลิเนี่ยนะจ๊ะเปรียบเสมือนความฮักของแม่ที่มีต่อลูกเป็นความฮักที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขบ่หวังผลตอบแทนใดๆแล้วก็เป็นความฮักที่พร้อมจะมอบเพื่อกับลูกด้วยความจริงใจเสมอเนาะประการที่2คือกลิ่นมันหอมมากเนาะดอกมะลินี่นะยังเวลาเฮาซื้อพวงมาลัยดอกมะลิห้อยไว้ที่หน้ารถนะจ๊ะหรือว่าเอาใส่หิ้งพระไว้ที่บ้านนี่นะกลิ่นหอมดอกมะลิเนี่ยจะหอมมันเนาะหอมติดทนนานหอมเป็นเอกลักษณ์ทางบ้านเฮาเห็นดอกนึงกับดอกกิฏฐวาเนาะดอกกิฏฐวานี่ก็หอมเป็นเอกลักษณ์นะจ๊ะกลิ่นหอมยาวนานเนี่ยนะจ๊ะสื่อถึงความรักที่ไม่มีวันจางหายป้าบอกว่าดอกมะลิเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจและความหอมนั้นเนี่ยจะติดทนเมินนะจ๊ะแม้จะเด็ดดอกออกจากต้นมาแล้วก็ตามแต่เปรียบได้กับความฮักความห่วงใยของแม่ที่ยังคงอยู่ตลอดไปบอกว่าจะผ่านการเวลาไปสักมอกใดนะจ๊ะลูกจะใหญ่ขึ้นมอกใดความฮักของแม่ก็บ่เคยเปลี่ยนแปลงไปลูกก็ยังเป็นลูกน้อยๆตัวน้อยของแม่บอกว่าจะใหญ่ไปสักมอกใดแล้วก็ยังถือว่าเป็นเด็กในสายตาของแม่เนาะเนี่ยถึงหมายถึงการที่เป็นความฮักที่ไม่มีวันจางหายเนี่ยนะแล้วก็ประการที่3มันบอกว่าสำคัญเนี่ยดอกมะลิเนี่ยมันออกดอกตลอดปีเลยนะก็คือสื่อถึงความฮักที่แม่เนี่ยมีให้เสมอเลยนะเจ้าต้นดอกมะลิเป็นพุ่มที่ดูแลรักษาก็สามารถที่จะออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยเนี่ยจากคุณสมบัติเนี่ยสะท้อนเนื้อหาถึงความฮักของแม่ที่คอยดูแลเอาใจใส่เคียงข้างกับลูกอยู่เสมอในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตบ่ว่าจะเป็นฤดูไหนต้องเผชิญกับสถานการณ์ฮ้อนหนาวฝนแดดจะใดนะเจ้าก็จะเป็นที่พึ่งพิงให้กับลูกได้เสมอเห็นก็คุณโมฟังดอกมะลิเนี่ยบ่ใจกล้าดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือมีความสวยงามตามธรรมชาติเต้าอันนะจ๊ะแต่ยังเป็นสื่อกลางที่บรรจุเนาะความหมายที่ลึกซึ้งของการฮึกำเนิดของการดูแลนะจ๊ะของความรักที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นวันแม่แห่งชาติ2569นี้นะจ๊ะโอกาสดีเนาะมอบดอกมะลินะจ๊ะฮึกับแม่แทนการฮึของขวัญอื่นใดนะจ๊ะส่งมอบคำขอบคุณความรักนะจ๊ะที่บ่มีวันหมดไปจากหัวใจของผู้เป็นแม่กันตัวละกันเนอะเนาะเล่าสู่กันฟังกับช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

ก็ต้องเรียนว่าภัยที่ยังมีคุณแม่อยู่ตอยเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดแล้วนะเจ้าเมื่อยังมีคุณแม่อยู่เนี่ยเนาะร่วมกันแสดงความรักนะเจ้าดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณแม่กันให้ดีนะเจ้าบอกรักคุณแม่เนาะดูแลคุณแม่ปาไปทํากิจกรรมมายังกันในช่วงวันแม่แห่งชาติก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีสร้างความสุขทางใจนะเจ้าให้กับคุณแม่ได้แต่ถ้าเกิดไผที่บ่มีคุณแม่อยู่ตัวเห็นแล้วแต่เชื่อแน่ว่าคุณแม่ยังอยู่ในใจของลูกทุกคนอยู่แล้วนะเจ้าเนาะก็บางคนเนี่ยอยู่ในสถานะของการเป็นแม่ตัวแล้วก็ยังมีแม่อยู่ตัวเองนี่ซ้ำโชคดีขนาดนะเจ้าก็มาฟังก็ส่งความสุขความปรารถนาดีถึงกันนะเจ้าเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ผ่านช่วงเวลาดีๆของทางรายการของสวทลปุน FM 95นะเจ้าดีจะอ้อยก็จะเลือกเพลงที่เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติเนาะเปิดให้ฟังในช่วงนี้นะเจ้าในช่วงสัปดาห์ของวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะเจ้าสื่อสารกันด้วยเสียงเพลงเนาะบางคนนี่ฮักนะฮักแม่แต่อายบอกค่อยกล้ากอดแม่บอกค่อยกล้าหอมแม่นะเจ้าบอกค่อยกล้ากราบแม่เนาะถ้ายังมีโอกาสอยู่นะเจ้าขอฮือใจโอกาสที่ท่านยังมีอยู่เนี่ยทำเต้อนะเจ้าได้ซื้อได้หาอย่างเนาะมันเป็นการส่งความฮักส่งความปรารถนาดีด้วยการแสดงออกนะเจ้าซึ่งมันก็จะช่วยทำ

คือหลายๆเรื่องนะเจ้าในความสัมพันธ์ของแม่ของลูกเนี่ยมันดีขึ้นบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันก็แต่นะการเมืองว่าคบหัวกันตึงวันเนี่ยพิษหัวกันกับแม่ตึงวันนี่นะอู้กันมันอู้กับแม่มันใจดีพอมันอู้โทรศัพท์อู้กับคนอื่นปุ้นยังได้บ่เตื่อยังได้บ่เตื่อเอ็นเนาะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเจ้าในการแสดงความฮักความปรารถนาดีถึงกันนะเจ้าอ่ะมาติดตามข่าวสารเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะเจ้าคุณผู้ฟังฝนฟ้าอากาศต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงสถานะที่ปริมาณฝนมีโอกาสตกชุกหนาแน่นฝนตกสะสมในแต่ละพื้นที่นะเจ้าลายพื้นที่เนี่ยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อล้นรอการระบายหรือพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมก็เริ่มปรากฏหือหันแล้วนะเจ้าเริ่มมีสถานการณ์น้ำหลากในหลายจุดบางพื้นที่เนี่ยมีเรื่องของฝนตกต่อเนื่องจนทำให้เกิดน้ำล้นขึ้นมานะเจ้าในปริมาณที่เยอะพอสมควรเนาะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราก็คงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมกันให้ได้นักที่สุดนะเจ้าในส่วนของรัฐบาลคุณผู้ฟังก็มีการเตรียมความพร้อมนะเจ้าในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งนะเจ้าในหลายมิติด้วยกันนะเจ้าทั้งกระบวนการของการป้องกันใช้แผนที่ความเสี่ยงที่บูรณาการข้อมูลระดับประเทศลงลึกถึงรายละเอียดของระดับหมู่บ้านคือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรการบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำโดยการใช้ระบบเช็คลิสต์นะเจ้าจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาส่งเสริมการเฮือประชาชนเนี่ยใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดลองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็จังหวัดคือมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะเจ้าในส่วนของภาคเหนือนะเจ้าภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันนะเจ้ารองนายกรัฐมนตรียศชนันวงสวัสดิ์นะเจ้าก็จะเป็นผู้ที่กำกับดูแลในเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเจ้าการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะเจ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันวงสวัสดิ์เนี่ยนะเจ้าในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือเจ้าก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะเจ้าปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดซึ่งจากการประเมินสภาพอากาศร่วมกันกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือขนาดนี้ค่อนข้างที่จะมีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและอาจจะเกิดปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่ได้ต่อยเพราะฉะนั้นก็ได้ฮือทุกจังหวัดนะเจ้าเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและก็สแตนบายทั้งในส่วนของกำลังคนเครื่องจักรกลและก็รถสูบน้ำเพื่อปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ไหนนะเจ้าทรัพยากรไม่เพียงพอป้อนก็จะมีกำลังทหารแล้วก็ศูนย์ปพ.เขตเข้าเสริมทันทีของละปูนเขาก็จะเป็นปพ.เขต10ลำปางนะเจ้าที่เปิ้นจะบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดละปูนเฮานะเจ้าตรงนี้ท่านรองยศชนันนะเจ้าท่านก็ยังกำชับเรื่องของการประเมินความเสี่ยงโดยถ้าประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงเนี่ยจังหวัดก็จะต้องพิจารณาใช้เงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าและต้องบอกปล่อยให้ระเบียบหรือว่าขั้นตอนทางราชการนั้นกลายเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกถ้าสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพต่างๆรวมไปถึงมาตรการในระยะยาว
นะเจ้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเนี่ยรัฐบาลสั่งการให้เร่งประเมินน้ำต้นทุนแล้วก็สำรองน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งประสานเกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกส่วนกรณีหลังเกิดเหตุอุทกภัยนะเจ้าก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ปูพรมสำรวจแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดเพื่อคืนชีวิตปกติให้กับประชาชนให้ได้เร็วที่สุดนะจ๊ะนี่เป็นนโยบายนะจ๊ะแล้วก็การตั้งวอร์รูมเนาะรับมือสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งภาคเหนือนะจ๊ะลดขั้นตอนราชการปลดล็อกการใช้งบฉุกเฉินนะจ๊ะผู้ว่าที่อยู่หน้างานเนี่ยช่วยประชาชนได้เลยทันทีไม่ต้องรอเห็นไหมเจ้าคุณผู้ฟังเนาะอันเนี้ยเป็นแนวนโยบายแล้วก็การเตรียมการกันที่เราต้องรับมือกับสภาพอากาศแบบทับซ้อนอย่างที่บอกไปนะเจ้าทั้งเรื่องของฝนตกน้ำหลากทั้งเรื่องของภัยแล้งเห็นไหมเจ้าสภาพอากาศตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความแปรปรวนขั้นสุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ควรที่จะต้องเฝ้าฟังติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาการประกาศแจ้งเตือนและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและเจ้าอันนี้ก็ฝากและเจ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันตัวละกันเนาะเจ้าเนาะอ้าววิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

ฟังเพลงในช่วงของวันแม่แห่งชาติด้วยกันนะเจ้าบางเพลงก็ไม่ได้ฟังเป็นเมื่อเนาะธรรมใจช่วงวันแม่แห่งชาตินี่ก็จะบอกค่อยได้ลำฟังนะเจ้าช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีเนาะเจ้ากับมาฟังที่เราจะได้รับฟังงานเพลงในช่วงของวันแม่แห่งชาติด้วยกันนะเจ้าใครฟังเพลงไหนก็แนะนำได้นะเจ้าคุณมาฟังเจ้ามีเรื่องของเหตุการณ์เนาะที่คุณมาฟังคงได้ยินได้ฟังและทราบข่าวกันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับกรณีของละออนนักเรียนนะเจ้าที่มีการก่อเหตุเนาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าคืออยากจะเน้นย้ำนะเจ้าฝากไปถึงผู้ปกครองนะเจ้าฝากไปถึงผู้ปกครองทุกท่านนะเจ้าได้ร่วมกันในการที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนาะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกๆนะเจ้าหลานๆแล้วก็ในภาคของโรงเรียนเองเนี่ยก็ต้องเป็นโรงเรียนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกๆคนนะเจ้าบัดนี้มันมีปัญหาเรื่องการบูลลี่กันเรื่องการว่ากันเรื่องการเซยกันเนาะเรื่องการแซวกันเรื่องการล้อเลียนกันนี่นะเจ้าโดยทั่วไปเนี่ยต้องเป็นสมัยเมื่อมาก็เป็นการล้อเลียนชื่อพ่อแม่เนาะแต่ว่าสมัยบทเก่าบกรมาแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องการล้อเลียนเรื่องชื่อพ่อแม่กันนะหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องการล้อเลียนกันในปมในใจอะไรอย่างหลายๆอย่างที่อาจจะทำเพื่อมีความขุ่นข้องหมองใจกันฝังไว้เนี่ยจากตรงนี้เนี่ยต้องทำงานร่วมกันในหลายฝ่ายเนาะฝ่ายของภาคของผู้ปกครองทางบ้านก็ต้องคอยสังเกตนะจากบุตรหลานของท่านว่าเปิ้นมีพฤติกรรมแปลกไปก่อนะจากเปิ้นเก็บตัวก่อเปิ้นมีอารมณ์รุนแรงก่ออีเนาะบางคนเนี่ยอยู่บ้านเป็นทำอย่างนะจ๊ะไปโรงเรียนเป็นทำอย่างอีกก็มีเพราะฉะนั้นการติดตามพฤติกรรมของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้ปกครองที่จะต้องช่วยกันกับทางโรงเรียนนะเจ้าทางด้านของรัฐบาลเองก็มีมาตรการในการที่จะสร้างความปลอดภัยนะเจ้าควบคู่กับสุขภาพจิตเนาะเพราะว่าการป้องกันเหตุบ่ได้หมายถึงการตรวจค้นหรือว่าควบคุมสิ่งผิดกฎหมายแต่ต้องมีระบบที่สามารถที่จะหันว่าเด็กคนนี้มีความเสี่ยงตั้งแต่ต้นเนี่ยเจ้าแล้วก็ทำเพื่อละออนแอปเปิลสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเก่าได้อย่างปลอดภัยเนาะช่วยเหลือตัวเก่าได้อย่างปลอดภัยมาตรการระยะเร่งด่วนตอนนี้รัฐบาลกำหนดให้นักเรียนครูและก็ผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถที่จะเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรด้านสุขภาพจิตและก็อาสาสมัครสุขภาพจิตในโรงเรียนเพื่อประเมินและก็ดูแลปัญหาเชิงรุกรวมถึงจัดระบบดูแลนักเรียนในโรงเรียนที่เกิดเหตุตอนนี้ให้เหมาะสมนะเจ้าแล้วก็คณะเดียวกันจะมีการปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุนะเจ้าพื้นที่ที่ผู้ปกครองสามารถที่จะติดตามสังเกตบุตรหลานในช่วงแรกนะเจ้าให้ระบบเกิดความปลอดภัยปกติกับการจัดการเรียนการสอนเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลนะเจ้าก็มีแผนในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันตอนนี้นะเจ้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้เป็นกรอบแนวทางในการดูแลสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเปิ้นจะมีการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำพร้อมกับระบบส่งต่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อไปถึงผู้เชี่ยวชาญนะคุณผู้ฟังอันดับแรกเลยคือต้องรู้ก่อนนะเจ้าว่ามีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตแล้วก็ต้องส่งต่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเปิ้นได้ดูแลอย่างถูกต้องนะเจ้าอย่าประใจว่ามันถึงเป็นอย่างอันนะเนาะก็หันมันเป็นอีมันเป็นเมินละล้อเนาะเจ้าละไว้บ่ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเปิ้นเป็นคนขี้งุดงิดอารมณ์ฉุนเฉียวหรือดูแล้วมีปัญหาทางสุขภาพจิตเนี่ยอันนี้ต้องพบคุณหมอนะเจ้าหาผู้เชี่ยวชาญเนาะจะต้องมีการอบรมครูแนะแนวแล้วก็ครูที่ปรึกษาคือสามารถสังเกตสัญญาณความเสี่ยงคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจได้เปิดช่องทางแจ้งเหตุแล้วก็ปัญหาผ่านพระฟีฟองดูเจ้าหื้อละอ่อนในแจ้งเรื่องที่บ่สบายใจหรือว่าเหตุที่บ่ปลอดภัยเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างจริงจังในหลายๆรูปแบบ
นะเจ้าใช้หลักซีโร่โทเรเลนต์นะเจ้าต่อต้านการกลั่นแกล้งและก่อพฤติกรรมรุนแรงไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วถูกมองข้ามคัดกรองบุคคลและก่อสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสู่สถานศึกษายกระดับมาตรการทักษะความปลอดภัยภายในโรงเรียนนะจ๊ะอันนี้มันจะเป็นมาตรการที่จะกำหนดเป็นแนวทางคือทำพร้อมกันทั่วประเทศนะจ๊ะและหัวใจสำคัญแห่งเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างความเข้าใจว่าการขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะจ๊ะคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยปัญหาว่าไอ้อย่างก็จะไปหาหมอแล้วก็คนที่บะหูไอ้อย่างเนี่ยก็จะว่าโอ้ไปหาหมอเป็นผีบ้าค่ะอย่าในอาการนี้มันต้องห้ามนะเจ้าจริงๆโรคทางจิตเวชเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีหลายกลุ่มโรคด้วยกันบอกว่าจะเป็นโรคซึมเศร้านะเจ้าโรคจิตเภทเนาะเป็นโรคจิตเภทที่อาการสมองเลอะเลือนโรคสมาธิสั้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะเจ้าโรควิตกกังวลเนาะมันจะมีหลายกลุ่มโรคเลยสำหรับโรคในทางจิตเวชนะเจ้าคือเราต้องไปรักษาตัวเราถ้าคิดว่าตัวเราเนี่ยเอ้ยมันบอกให้เข้าท่าเนาะคือต้องกล้าที่จะไปขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตนะจ๊ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะจ๊ะแล้วคนรอบข้างเนี่ยก็จะไปว่ามันเป็นผีบ้ากินยาผีบ้าอยู่เนี่ยกรรมมูเนี่ยมันใจบ่ได้นะจ๊ะห้ามอูเนาะเพราะว่ามันจะไปกระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เปิ้นกำลังรักษาตัวอยู่นะเจ้าผู้ปกครองคุณครูนะเจ้าคนใกล้ชิดก็ต้องช่วยกันสังเกตพฤติกรรมและความเปลี่ยนแปลงของเด็กถ้าพบสัญญาณความเสี่ยงก็ต้องเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือห้ามรอฮื้อปัญหาลุกลามเนาะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะเจ้าที่จะต้องช่วยกันคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตนะเจ้าทั้งในส่วนของเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองผู้ใหญ่ตัวเองก็เหมือนกันนะเจ้าบ้านเฮาก็มีนะคุณผู้ฟังที่ว่าเป็นซึมเศร้าเงางอยกันนี่นะเป็นวิตกกังวลเป็นความเครียดเนาะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของโรคพิษสุราพ่องอาจจะมาจากการใช้สารเสพติดพ่องนะเจ้าหรือว่ามาจากความเครียดความสะสมอย่างต่างๆนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็คงจะต้องขอคุณผู้ฟังได้ช่วยกันนะเจ้าสอดส่องดูแลเนาะสอดส่องมองหาเมื่อเจอแล้วเนี่ยขอคือเข้าสู่กระบวนการอย่าไปละไว้อย่างอันนะเจ้าอย่าไปละไว้อย่างอันดีเจออยนี่ก็มีญาติคนหนึ่งนะเจ้าคือก็ปรึกษาหารือกันอยู่นะว่าจะต้องพาเปิ้ลไปหาหมอให้ได้นะเนื่องจากว่าเปิ้ลเสียคุณแม่ไปนะเจ้าพอเสียคุณแม่ไปปุ๊บก็กลายเป็นเก็บตัวเป็นบะปากบะจ๋าบะอู้กระไผนะอยู่บะอยู่บางทีก็เป็นไห้เนี่ยนะคุณผู้ฟังเนี่ยเปิ้ลถึงบอกว่ามันถ้าเราเจอแล้วเราสอดส่องมองหาพฤติกรรมมูนี้แล้วเนี่ยเราต้องรีบนะเจ้าพาเปิ้ลไปหาคุณหมอเนาะอาจจะฮื้อกำลังใจฮื้ออย่างฮื้อเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะจ๊ะแต่ทำส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมียาในการรักษาในการที่จะดูแลในเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยคุณหมอฟังอย่างที่เศร้าเนาะมันก็จะบรรเทาได้นะจ๊ะมันดูแลกันในเรื่องของทางการแพทย์ได้ต่อยนะจ๊ะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะจ๊ะปัญหาสุขภาพจิตนั้นไม่ใช่ปัญหาที่น่าอายแต่อย่างใดเนาะแต่สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็รักษาในทางที่ถูกที่ควรได้นะจ๊ะอันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วก็แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการไว้ในโอกาสนี้ต่อยละกันนะเจ้าเอาละเจ้าคุณผู้ฟังเวลาเสี้ยงเหรอล่ะดีจะออยท่านจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้ากับช่วงของรายการตั้งสวทละปูนจะมีดีเจผู้จัดรายการดีเจโอมดีเจอั้นนะเจ้าแล้วก็ดีเจผู้จัดรายการต่างๆจากต่างสถานีเดียวมาสลับสับเปลี่ยนนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการต่อไปนะเจ้าเนาะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวานี้ว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยใช้เครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภาคใต้ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foodเปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนแล้วกว่า90%จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1,100,000 ตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณ20-30%ของฤดูกาลกระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ TI บุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและฝนทิ้งช่วงระหว่างวันที่7ถึงวันที่31สิงหาคม2569เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
10: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าช่วงระหว่างนี้ถึงวันที่12สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ช่วงวันที่13-20สิงหาคมฝนจะกระจายตัวไม่สม่ำเสมอเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงและช่วงวันที่21-31สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนสลับช่วงแห้งซึ่งต้องเฝ้าระวังและรักษาปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอสำหรับพื้นที่ ที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งได้แก่อำเภอหล่มเก่าหล่มสักเขาคอน้ำหนาวเมืองเพชรบูรณ์และวังโป่งส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงได้แก่วิเชียรบุรีบึงสามพันชนแดนสีเทพและหนองไผ่ทั้งนี้ชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบอาคารชลประทานกักเก็บและบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อรับมือทั้งอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำอย่างทันท่วงทีพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการและใช้น้ำอย่างประหยัดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยถอดบทเรียนพื้นที่เสี่ยงพร้อมวาง4มาตรการหลักลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสั่งการทั้ง13อำเภอนำบทเรียนปีที่ผ่านมาวางแผนจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยได้วาง4มาตรการหลักได้แก่1เปิดทางน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุด worst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์ ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
16: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
15: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
18: ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ผลักดันสินค้าไทยให้ดังไกลทั่วโลกต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรายการ Smart SME

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Smart SME วันนี้เราเจอกัน10โมงเช้าของวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบปะมาอู้มาเอ่ยมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงต่อจากนี้สลับกับเสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการวันนี้เรามีเรื่องอะไรบ้างนะเดี๋ยวติดตามกันได้ในชั่วโมงนี้นะครับแต่ว่าปะกันในช่วงแรกไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางพื้นที่นะครับส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเนาะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็ขอฮือพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวติอูไปตะกี้เนี่ยนะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตีตกสะสมไว้ตัวนะครับซึ่งถ้าพื้นที่ไหนเนาะเป็นพื้นที่รวมตามนี่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องระมัดระวังไว้ตัวเนอภาคเหนือของเขาครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง28องศาเซลเซียสเนาะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31ถึง35องศาเซลเซียสนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเนาะเพราะว่าในช่วงวันที่7ถึง11นี่นะประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้ตัวนะหลายพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนั่นแล้วก็พื้นที่ลุ่มต้องระมัดระวังไว้ตัวพี่น้องเกษตรกรก็ต้องระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวนะครับพื้นที่ไหนฝนตกติดต่อกันนะครับท่านใดทำพื้นไร่นี่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของดินและอากาศจะมีความชื้นสูงพี่น้องเกษตรกรนะก็ควรระวังและป้องกันโรคพืชซึ่งเกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียยกตัวอย่างเช่นโรคแอนแทกโนสนะโรคเน่าคอดินเป็นต้นนะครับส่วนท่านใดตีทำพืชสวนนะครับสำหรับไม่ผลตีอยู่ในระยะผลแก่แล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนี่นะพี่น้องเกษตรกรบ่ควรปล่อยนะครับพืชผลตีเน่าเสียนั่นตกหล่นนะตลอดจนเปลือกไม้กองอยู่บริเวณในสวนนะครับเพราะว่าจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานะครับซึ่งก็มักจะระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงนะครับสรุปง่ายๆนะผลแก่ผลเน่านะบดีคือมันตกบดีคือมันหล่นนะครับเปลือกไม้ที่เน่านะเปลือกผลไม้ที่เฮาปอกแล้วก็บดีคือกองอยู่ในบริเวณสวนของเฮาเนาะนะครับอันตรายเนาะอาจจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชได้นะครับก็บ่ใช่ว่าเก็บไปขวางไว้ที่สวนข้างๆนะก็บ่ได้นะเด็กก็จะพิจารณากันนะต้องถามผู้นำชุมชนก่อนนะครับบริเวณไหนสามารถกำจัดนะในเรื่องของผลละไม้ที่เน่าเสียแล้วก็ร่วงหล่นนะครับรวมถึงเปลือกผลละไม้ต่างๆเนี่ยเขาจะกำจัดจุดไหนกันนะก็สอบถามผู้นำแต่ละพื้นที่กันได้ทันได้ทำการปศุสัตว์นี่ก็ต้องดูแลหลังคาโรงเรือนบดีให้รั่วซึมนะครับดูแผงกำบังฝนสาดที่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามปกติเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปี้ยฝนนะครับถ้าสัตว์เลี้ยงของผู้ฟังเปี้ยฝนนี่นะเป็นหนาวเย็นเนาะหนาวเย็นก็อ่อนแอพออ่อนแอก็เป็นโรคได้ง่ายนะครับเด่นย่ำกันทำกรรมหนึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากหรือว่าฝนตกติดต่อกันนี่นะพี่น้องเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งไหวตัวเนอร์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz

กลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการครับช่วงนี้ก็ยาวๆกันเลยกับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับบริษัทบอดนอยกรุ๊ปนะรวมกับพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนตัวนะครับแล้วก็สมาคมการค้าไมโคร SME ไทยจังหวัดลำพูนเครือข่ายธุรกิจบิสคับลำพูนนะครับกระเจิญชวนผู้ประกอบการ SME ไมโคร SME นะครับโอท็อปและผู้ค้ารายย่อยมาเรียนรู้นะครับการใช้ AI กับธุรกิจจริงเนาะในเวิร์กช็อป AI เพื่อธุรกิจจริงใช้งานจริงใน1วันบ่ต้องมีพื้นฐานก็เฮียนได้นะครับทดลองทำจริงภายในวันเดียวนะทางภาคเสียงด้วย AI สร้างคลิปด้วย AI ทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและทำ AI แชทบอทนะก็AI แชทบอทนี่ก็เอาไว้รับออเดอร์24ชั่วโมงนะครับผู้อบรมนะครับมีสิทธิ์รับเครดิต AI สูงถึง 600,000 พอยต์มูลค่า 5,000 บาทนะในโครงการนะครับดีป้านะ AI transformation กับบอทน้อยนะครับสามารถสมัครได้และรับเครดิตได้ในวันงานนะสถานที่ประชุมกติปฏิบัติการจันทร์3สารกลางจังหวัดลำพูนนะครับกับวันที่21สิงหาคม9โมงถึง4โมงแรงโอ้น่าสนใจนะอบรมฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนสมัครรับจำนวนจำกัดนะครับคุณผู้ฟังดิจิโอมสมัครก่อนนะคุณผู้ฟังไปฟังเพลงกันก่อนดิจิโอมสมัครอบรม AI กันก่อนเดี๋ยวกลับมาพากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาเจอกันในช่วงที่3ของรายการหลังจากตีส่งทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยในช่วงนี้ก็มาติดตามในเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์กันพ่องก็มีกิจกรรมดีๆตีน่าสนใจมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังนะโดยเฉพาะสายนวดนะคุณผู้ฟังครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนรับบริการนวดแผนไทยนะเพื่อผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อยนะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะมีหนวดคอหนวดบาหนวดไหลมีการหนวดบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับก็จะคือบริการนะวันที่10ถึง14นะครับแล้วก็17ถึง21สิงหาคม2569นะครับแล้วก็เวลาเปิดบริการใน 9:30 นาทีนะปิดเวลา 15:30 นาทีนะครับก็เจอเนอร์ครับนะบริเวณห้องปฏิบัติการโรงแรมนะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูงนะครับก็ฝึกบริการโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดนะครับนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงโดยมีวิทยากรประจำหลักสูตรคอยกำกับดูแลคือคำแนะนำอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับสนใจโทรสอบถามก่อนก็ได้นะ053-092-420นะครับคุณผู้ฟังใครตีชอบจองคิวล่วงหน้านะครับก็ขออภัยเทรนเนอร์เปิดบ่รับจองคิวนะครับกับบริการโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงมีจำนวน19คนก็จะมีวิทยากรประจำหลักสูตรแพทย์แผนไทยเนี่ยคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ไปกันแห่งที่1ข่าวเนาะข่าวนี้ก็มาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากรุงปี2569จังหวัดลำพูนนะครับมาก็มีกุ้งขาวๆตัวโตๆเนื้อแน่นหวานฉ่ำในราคาสุดพิเศษนะรสแห้งนะเอาใจสายกินนะครับก็จะจำหน่ายกันครั้งที่3วันที่11ถึง12สิงหาคม2569นะครับก็มีตีงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟนะจังหวัดลำปูง2569ครั้งที่18นะก็ไปอุดหนุนกันได้นะบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูงนะครับมีไส้ 3XL มีไส้ L นะไส้ L ขนาดเท่าไหร่ดีเจโอมเนาะ43ถึง48ตัวต่อกิโลกรัมอันนี้คือไส้ L ไส้ 3XL นี่ครับกิโล1ก็จะมี28ถึง32ตัวราคา200กว่าบาทนะไปติดต่อไปติดต่อไปสนใจกันได้นะไปติดต่อซื้อขายกันได้หน้าตีในงานเนอร์คุณผู้ฟังครับงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูง2569ครั้งที่18ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงสุดท้ายของรายการ Smart SME วันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเสียงเพลงเพราะๆติดคอกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มาป้ากันติดหน้าเนาะสำหรับรายการ Smart SME ทุกวันจันทร์นะครับ10โมงถึง11โมงนะวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมจริงและมีอาการทางจิตเวชโดยหน่วยงานได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
7: พลเรือตรีสุรสันต์ พงศ์สิริโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอผู้โดยสารชายรายหนึ่งมีพฤติกรรมตะโกนโวยวายบนเครื่องบินจากมาเลเซียปลายทางท่าอากาศยานดอนเมืองพยายามให้เครื่องบินลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมตัวให้สงบสติอารมณ์ว่าชายดังกล่าวเป็นทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งในขั้นต้นทราบว่าชายรายดังกล่าวมีอาการป่วยทางจิตเวชจากภาวะส่วนตัวและเดิมอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาอยู่แล้วแต่อาการกำเริบบนเครื่องบินตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาหลังเกิดเหตุความรุนแรง
8: นายรุสลันเจมิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ไประชุมด่วนเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาพร้อมกำชับให้สถานศึกษาทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยทั้งในระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวสำหรับจังหวัดนราธิวาสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าและการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรพร้อมกันนี้ให้สถานศึกษาประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยจังหวัดนราธิวาสมีการทำบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานความมั่นคงและมีการประชุมวางแผนด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียนศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังไม่พบเหตุความรุนแรงแต่ทุกสถานศึกษายังคงต้องเพิ่มมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนกว่า 380,000 คนในฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุหมุนเขตร้อนสำนักข่าว PNA ของทางการฟิลิปปินส์รายงานว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ทวีความแรงขึ้นและพายุหมุนเขตร้อนในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนมากกว่า 380,000 คนใน8ภูมิภาคของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่6รายและได้รับบาดเจ็บ7รายโดยมีสาเหตุการเสียชีวิตจากดินโคลนและหินถล่มการจมน้ำและถูกไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย148หลังในจำนวนนี้10หลังที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังขณะที่สภาการบรรเทาความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์เปิดศูนย์อพยพ86แห่งโดยสามารถรองรับผู้ประสบภัย 2,200 ครัวเรือนหรือประมาณ 7,300 คนส่วนอีก 1,132 ครัวเรือนหรือประมาณ 3,700 คนต้องพักอาศัยอยู่ด้านนอกของศูนย์อพยพเหล่านี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอตะโมจังหวัดพัทลุงอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอชนบุรี
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
13: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICconnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
16: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
15: หึทำยังไงหรอ
16: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
15: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
16: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
18: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
19: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
20: ขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับ 11:10 น.ได้เวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสื่อสารความห่วงใยด้วยพลังแห่งการบูรณาการเพื่อชาวลำพูนครับภายใต้ความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโดยกลุ่มวิชาการขนส่งกรมการขนส่งทางบกและสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเตรียมข้อมูลเด็ดๆเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงแล้วกลับมาฟังสาระดีๆด้วยกันครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมเจเจกิจวิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับพ่อแม่พี่น้องครับช่วงนี้ฝนตกทีไรนะครับสิ่งที่เรามักจะเห็นบนท้องถนนอยู่บ่อยๆนั่นก็คืออุบัติเหตุเฉียวชนใช่ไหมครับวันนี้ขนส่งลำพูนเราอยากมาเชิญชวนทุกท่านเช็ค6พฤติกรรมเสี่ยงที่เราไม่ควรลืมทำเด็ดขาดนะครับเมื่อต้องขับรถขณะฝนตกครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับการเปิดไฟฉุกเฉินขณะรถวิ่งครับหลายคนเข้าใจผิดว่าฝนตกหนักต้องเปิดไฟฉุกเฉินแต่จริงๆแล้วมักจะสร้างความสับสนให้กับรถคันอื่นอย่างมากครับเพราะทำให้เขาไม่รู้เลยว่าเราจะเลี้ยวหรือเราจะเปลี่ยนเลนตอนไหนจำไว้นะครับว่าไฟฉุกเฉินควรใช้เฉพาะตอนที่จอดรถเสียหรือต้องจอดกระทันหันเท่านั้นครับข้อที่2นะครับขับรถเร็วเกินไปยิ่งฝนตกถนนยิ่งลื่นการขับเร็วจะทำให้เราควบคุมรถได้ยากขึ้นครับข้อ3ไม่เปิดไฟหน้ารถในวันที่ฝนตกหนักทัศนวิสัยจะแย่มากครับการไม่เปิดไฟหน้าจะทำให้รถคันอื่นมองไม่เห็นรถเราซึ่งเป็นอันตรายมากครับพฤติกรรมเสี่ยงข้อต่อมานะครับที่ต้องระวังมากก็คือข้อที่4ไม่รักษาระยะห่างขับจี้ท้ายคันหน้ามากเกินไปยิ่งถนนลื่นระยะเบรกจะยาวขึ้นถ้าคันหน้าเบรกเราจะชนท้ายเขาแน่นอนครับข้อที่5การเบรกกระทันหันการเหยียบเบรกแรงๆบนถนนที่เปียกชื้นจะทำให้รถตื้นถลายและหมุนเสียการทรงตัวได้ง่ายมากครับขนส่งลำพูนแนะนำว่าควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติอย่างน้อย2เท่าครับและข้อสุดท้ายครับขับผ่านแอ่งน้ำด้วยความเร็วพฤติกรรมนี้อาจทำให้เกิดอาการเหินน้ำหรือล้อลอยเหนือน้ำทำให้ล้อไม่เกาะถนนและสูญเสียการควบคุมรถทันทีเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่ร้ายแรงมากครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อฝนตกขอให้ทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังสังเกตถนนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ดีและที่สำคัญที่สุดนะครับคือควรลดความเร็วลงทุกครั้งที่ขับผ่านเส้นทางที่มีฝนตกนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัยในวันที่ฝนตกกันนะครับทุกท่านแล้วกลับมาพบกันในช่วงถัดไปครับ
2: You make my day so peachy short deep and about me please spend it with me

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังครับกับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกนะครับยังอยู่กับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับวันนี้มีข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมาอัปเดตให้ฟังกันครับสืบเนื่องจากคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดที่ผ่านมาว่าขณะนี้มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมแล้วกว่า 200,000 รายเลยทีเดียวนะครับจากการประเมินเบื้องต้นคาดการว่าการเปิดยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบสิทธิในครั้งนี้จะช่วยให้พี่น้องประชาชนที่เคยโดนตัดสิทธิ์ได้รับสิทธิ์คืนมาเพิ่มขึ้นอีกราวๆ 2-3 ล้านรายเลยครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ที่อาจจะเสียสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับพี่น้องชาวลำพูนท่านใดที่สงสัยในสิทธิ์ของตัวเองหรือประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเดินทางมาติดต่อสอบถามและดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านอีกทั้งยังมีที่ทำการปกครองหรือที่เราเรียกกันว่าที่ว่าการอำเภอนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ทุกท่านพร้อมให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และช่วงหน้ามาติดตามกันว่าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตัวเองทางภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรเดี๋ยวมารับฟังกันนะครับ
2: ฮัลโหลอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้ได้ไหมเขาไม่ว่างอ่ะอยู่กับเพื่อนแค่นี้นะ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ต่อจากช่วงที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังจากช่วงที่แล้วเนี่ยที่เราได้พูดถึงการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ณสำนักงานขนส่งหลายท่านอาจจะมีความกังวลใจว่าหากเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สะดวกเดินทางมายังสำนักงานขนส่งจะทำอย่างไรจะเสียสิทธิ์หรือไม่นะครับในประเด็นนี้คุณสิทธิพงศ์ได้เน้นย้ำว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนกลุ่มเบาะบางเป็นอย่างมากจึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกทันทีครับโดยมีการประสานงานผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่ลงพื้นที่สำรวจรวบรวมข้อมูลและอำนวยความสะดวกจัดคิวดำเนินการให้ถึงที่บ้านเลยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมและลดปัญหาการตกหล่นของผู้มีสิทธิ์ให้ได้มากที่สุดดังนั้นพี่น้องชาวลำพูนท่านใดที่มีผู้สูงอายุหรือผู้พิการอยู่ในบ้านไม่ต้องกังวลใจไปนะครับสามารถแจ้งเรื่องไว้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของท่านได้เลยทางเจ้าหน้าที่จะจัดสรรคิวและเข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกับผมเจเจกิจวิพัฒน์ครับ

ฝนตกถนนลื่นขับช้าลงอีกสักนิดสติและความรอบคอบใกล้ชิดช่วยให้ชีวิตปลอดภัยการขับรถบนท้องถนนก็เหมือนกับการใช้ชีวิตครับบางครั้งเจออุปสรรคเจอทางขรุขระหรือเจอคนที่ใจร้อนใส่เราแต่ถ้าเรามีสติและมีความเมตตาให้กับเพื่อนร่วมทางทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเสมอครับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกอยากเห็นสังคมการขับขี่ของชาวลำพูนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขอบคุณสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมผลักดันแคมเปญดีๆแบบนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านขับรถด้วยรอยยิ้มและถึงบ้านด้วยความปลอดภัยแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองหมู่บ้าน2แห่งในแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ทีมชุดชายตะกร้อทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์3ต่อ0ทีมการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปภ.จังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
3: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภ.แล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของนั้นเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัยโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้มีความพร้อมและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชวิษาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำในแม่น้ำอิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นใกล้ระดับวิกฤตขณะที่น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
5: นายอเนกปันธยมนายอำเภอเทิงเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่าอำเภอเทิงล่าสุดสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วหลังน้ำจากลำห้วยเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนส่วนแม่น้ำลาวหลังจากเมื่อคืนวานนี้ท่วมกระทบบ้านเรือนตำบลเวียง66หลังคาเรือนล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7เมตร35เซนติเมตรต่ำกว่าระดับวิกฤตซึ่งระดับน้ำลดลงไปแล้วประมาณ50เซนติเมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่แม่น้ำอิงยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7เมตร23เซนติเมตรห่างจากระดับวิกฤตเพียง27เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอำเภอเทิงจึงกำชับพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำอิงติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นวสินคำพิระวงสวทเชียงรายรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้ว
6: เกิดเหตุดินสไลด์กีดขวางเส้นทางคมนาคมที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนเชียงดาวเมืองคลองหลักกิโลเมตรที่10ถึง11จากแยกสารแขวงเชียงดาวเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องทำให้สัญจรได้เพียง1ช่องทางโดยฝ่ายปกครองได้ประสานหมวดทางหลวงเชียงดาวและองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการใช้เครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการเปิดเส้นทางให้รถวิ่งสัญจรได้เร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของอำเภอเชียงดาวได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ได้แก่จุดสะพานบ้านดงตำบลเชียงดาวระดับน้ำอยู่ที่1เมตร40เซนติเมตรระดับตลิ่ง2เมตร8เซนติเมตรจุดสะพานบ้านศบอ้อตำบลแม่นะระดับน้ำอยู่ที่3เมตร10เซนติเมตรระดับตลิ่ง4เมตรและจุดวัดน้ำสะพานบ้านวังมะริวตำบลเมืองคลองระดับน้ำอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรระดับตลิ่ง3เมตรจากการตรวจสอบทั้ง3จุดเสี่ยงพบว่าระดับน้ำยังทรงตัวอยู่และยังอยู่ในสถานการณ์ปกติทั้งนี้อำเภอเชียงดาวได้กำชับให้ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำติดตรงจุดคอสะพานหรือจุดเสี่ยงให้รีบดำเนินการแก้ไขและขจัดเศษสวะออกโดยเร็วเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้รีบดำเนินการช่วยเหลือทันทีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำระวังระดับน้ำสูงขึ้น
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยจังหวัดน่านเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังประกอบกับระดับน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางจุดจึงได้เตรียมพร้อมการบริหารจัดการน้ำและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนเช่นสถานี N64 บริเวณบ้านผาขวางอำเภอเมืองมีแนวโน้มลดลงสถานี N1 บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน่านมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานี N13A บริเวณบ้านบุญนาคอำเภอเวียงสามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองเริ่มทรงตัวโดยฝั่งอำเภอภูเพียงสามารถรองรับระดับน้ำได้ประมาณ8เมตรและฝั่งอำเภอเมืองสามารถรองรับได้ประมาณ8เมตร50เซนติเมตรทั้งนี้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ได้เตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงโดยจะบริหารจัดการและระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงหากมีสถานการณ์สำคัญจะเร่งแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับน้ำสูงขึ้น
8: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงทีและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดอีกทั้งได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้นในห้วงนี้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมที่ติดริมแม่น้ำโขงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรองรับสถานการณ์น้ำหลากตลอดจนประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมขนของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและกลุ่มเปราะบางได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ทั้งนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวัดได้ที่สถานีวัดระดับน้ำตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 13.91 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันนี้ 0.22 เมตรปัณณภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7พบแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนขนาดกลางยังมีความมั่นคงแข็งแรง
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมวันนี้พบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องส่วนน้ำชีตอนล่างระดับน้ำทรงตัวขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,397.29 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 569.18 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 310.57 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 74.17 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงนอกจากนี้พบว่าเขื่อนทดน้ำเช่นเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเสบายอำนาจเจริญระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่หลังระดับน้ำโขงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
10: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนธผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการตามแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยโดยเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปใช้ทำผนังกั้นน้ำในจุดที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงใกล้ถึงระดับวิกฤตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบริการทุกภาคส่วนเพื่อรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่ด้านคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายวันที่10สิงหาคม2569เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในเวลา9นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร31เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตรสำหรับอำเภอศรีเชียงใหม่สถานการณ์อุทกภัยและระดับน้ำโขงจุดวัดระดับหน้าวัดช้างเผือกระดับน้ำปัจจุบัน12เมตรซึ่งห่างจากระดับตลิ่ง2เมตรเร่งยกระดับการเฝ้าระวังสูงสุดแจ้งเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงแจ้งอปท.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวท.หนองคายรายงาน
1: ที่จังหวัดนครพนมได้ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำโดยระดับน้ำโขงเมื่อเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่ 11.49 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้72เซนติเมตรขณะที่บริเวณถนนริมโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงบริเวณลานพญาศรีสัตนาคราชไม่มีน้ำท่วมขังบนผิวถนนแล้วประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองนครพนมฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วนปภ1784หรือศูนย์แจ้งเหตุจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมได้ทันที โครงการชลประทานตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม
11: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยได้เตรียมความพร้อมตามแนวปฏิบัติของกรมชลประทานทั้งการเก็บกักอย่างเต็มประสิทธิภาพการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำใช้ระบบชลประทานและคลองระบายน้ำต่างๆเร่งระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อรับมือปริมาณน้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปีทั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดทางฝั่งอำเภอนายงและปริมาณน้ำจากเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำตรังพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมและเร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสคาดการว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้พื้นที่จะมีฝนตกครอบคลุม 60-80% และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลมรสุม
0: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสั่งการทั้ง13อำเภอนำบทเรียนปีที่ผ่านมาวางแผนจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยได้วาง4มาตรการหลักได้แก่เปิดทางน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุด worst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงจนถึงกลางเดือนนี้หลังจากนั้นจะมีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่18ถึง19สิงหาคม
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วง 1-2 วันนี้ว่าปริมาณฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในภาพรวมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านมีกำลังอ่อนลงประกอบกับอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่เริ่มแผ่ลงมาเบียดแนวพายุทางตอนล่างของจีนทำให้ร่องฝนขยับลงมาทางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างแทนโดยคาดการว่าสภาวะฝนน้อยนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงประมาณวันที่14สิงหาคมในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตามพฤติกรรมปกติหรือที่เรียกว่าฝนเลิกงานในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะระหว่างเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.แม้ใน 1-2 วันนี้ฝนจะเบาบางลงบ้างและอาจมีฟ้าใสในตอนเช้าแต่ขอให้ประชาชนยังคงเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าว
12: ในวัน2วันเนี่ยฝนก็จะลดลงไปน่าจะลดลงไปยาวประมาณถึงวันที่14-15นะครับซึ่งฝนของประเทศก็จะลดลงทั้งหมดในภาพรวมซึ่งพื้นที่ที่ยังมีโอกาสมีฝนก็ยังมีอยู่ก็คือพื้นที่เดิมๆภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออก2จังหวัดภาคเหนือฝั่งตะวันตกแบบเชียงรายร่องก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าก็อ่อนกำลังลงฝนก็จะตกน้อยลงอาจจะเห็นแดดในวัน2วันนะครับก็โดยภาพรวมก็ฝนทั้งประเทศก็น่าจะลดลงนะครับ
2: อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่18-19สิงหาคมนี้ซึ่งตามแบบจำลองคาดการว่าอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณด้านหลังของประเทศฟิลิปปินส์และมวลอากาศเย็นในจีนได้ส่งผลให้ทิศทางของพายุเปลี่ยนไปทำให้ร่องฝนในประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นได้หากปะทะกับมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้นันทพแสนตุ้มรายงาน
13: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูน ร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
14: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณวัดปฐุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่ากรมการศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสำหรับส่วนกลางจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลณวัดปฐุมคงคาประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะการสวดพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนารวมถึงกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
0: กระทรวงแรงงานจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
15: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณบริเวณโถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงานและลานพระพุทธสุทธิธรรมปภิสโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทายธรรมกรวดน้ำและร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินิตยาคุณสิมรายงาน
0: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีตลอดจนเทิดทูนพระคุณของแม่และคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสำหรับการจัดงานวันแม่แห่งชาติปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมณเมืองทองธานีโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และปีนี้นับเป็นปีที่สำคัญที่มีการสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นการรวมตัวของแม่ดีเด่นในแต่ละปีเพื่อร่วมทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบันหลักของชาติ
16: การจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเคราะห์จึงจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
0: นอกจากนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยยังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสพร้อมกัน77จังหวัดทั่วประเทศในส่วนของผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่แห่งชาติที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ตัวประชาชนสามารถร่วมอุดหนุนได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทาง LINE Official Account @rak_mum รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศต่อไปกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
17: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยใช้เครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foodเปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนกว่าร้อยละ90จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1ล้าน1แสนตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณร้อยละ 20-30 ของฤดูกาลกระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าต่อยอด Food Tourism เชื่อมโยงผลไม้การค้าและการท่องเที่ยวพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้ภาคใต้เพื่อให้นักท่องเที่ยววางแผนเดินทางสัมผัสผลไม้ตามฤดูกาลถึงแหล่งผลิตควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างความต้องการในตลาดใหม่กระจายตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ประกอบการและเศรษฐกิจไทยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่นชมทุกหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วมระงับเหตุและเข้าช่วยเหลือครูนักเรียนจากเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยที่ร่วมระงับเหตุและช่วยเหลือครูนักเรียนและประชาชนจากเหตุการณ์รุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและจากกรณีภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมกางเกงขาสั้นพร้อมอุปกรณ์ยุทธวิธีเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจภายในโรงเรียนตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นจ่าสิบตำรวจเศรษฐวุฒิสังเมืองผู้บังคับหมู่สืบสวนสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดงชุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรสืบสวนและได้รับอนุญาตลาเพื่อพบแพทย์แต่เมื่อทราบเหตุได้ยุติภารกิจส่วนตัวทันทีขณะเดียวกันทีมปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการแข่งขัน MPB สวาท Challenge 2026ได้ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
18: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยยกระดับการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาโดยบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุอย่างเข้มข้นโดยมีมาตรการสำคัญได้แก่ ยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาควบคุมการเข้าออกและเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินเพิ่มการตั้งจุดตรวจและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงป้องกันการพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมจัดทำแผนเฝ้าระวังจุดเสี่ยงทั้งสถานศึกษาสถานที่ราชการแหล่งชุมชนและเส้นทางสำคัญนอกจากนี้ให้ฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้ปกครองและภาคประชาชนร่วมกันสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสความผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนายรุสลันเจมิศึกษาธิการจังหวัดตราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองหมู่บ้านอิลินิฟกาและหมู่บ้านวัชชุตินสเกในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันดีสเตรทกลุ่มวิเคราะห์และบล็อกด้านการทหารชื่อดังของยูเครนอ้างว่ากองทัพรัสเซียรุกคืบเข้าใกล้เมืองซาชิฟยาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการแสดงความชื่นชมฐานยูเครนที่กำลังสู้รบกับกองทัพรัสเซียในหลายพื้นที่ของแคว้นโดเนตแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย
0: กองทัพไต้หวันจำลองการรับมือการโจมตีทางอากาศและการยกพลขึ้นบกของกองทัพจีนที่หมู่เกาะเผิงหูในช่องแคบไต้หวันซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่และปืนต่อต้านอากาศยานเพื่อจำลองการสกัดกั้นกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่พยายามยกพลขึ้นบกอย่างรวดเร็วซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้รัฐบาลไต้หวันยังเตรียมทดลองลดความเร็วของอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรกในพื้นที่ตอนกลางของไต้หวันในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อทดสอบความพร้อมด้านการสื่อสารของประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติรวมถึงการโจมตีจากจีน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยดับเพลิงของจังหวัดลอแซทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ270นายพร้อมด้วยเครื่องบินดับเพลิงจำนวน4ลำกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในจังหวัดลอแซซึ่งปะทุขึ้นเมื่อเวลา 12:45 นาทีของวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า930ไร่และทำให้ทางการจังหวัดลอแซสั่งอพยพประชาชน20ครัวเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วขณะเดียวกันทางการจังหวัดลอแซขอความร่วมมือให้ประชาชนงดโทรแจ้งหน่วยบริการฉุกเฉินเพื่อรายงานเหตุไฟไหม้เนื่องจากอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งกำลังดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในจังหวัดลอแซอยู่แล้วต้องรับภาระมากเกินไป
0: สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายโยอิจิอิดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณานำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงมาใช้ภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจใช้ AI ขั้นสูงในการค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้อย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นจำเป็นต้องนำ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจจับและรับมือภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามมนุษย์จะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาให้อำนาจรัฐบาลดำเนินมาตรการป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มดีนัดที่2 ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสิงคโปร์หลังเกมแรกไทยชนะศรีลังกามา 3-0 ทีมเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเหนือกว่าสิงคโปร์อย่างชัดเจนโดยทีม A ชนะ 2-0 เซต 15-5 และ 15-5 ขณะที่ทีม B ชนะ 2-0 เซต 15-8 และ 15-4 และทีม C ชนะ 2-0 เซต 15-7 และ 15-6 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย2นัดรวดการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดต่อไปตะกร้อทีมชุดชายไทยจะพบกับอิรักในวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน

ที่ยิมเนเซียมหนึ่งสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3เอาชนะเวียดนาม3-0เซต25-20 25-10 25-15เก็บชัยได้ทั้ง3นัดแบบไม่เสียเซตมี9แต้มเต็มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของฟิลิปปินส์อันดับ3อินโดนีเซียและอันดับ4เวียดนามส่งผลให้ทีมสาวไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพ2026ไปได้ทั้ง2สนามโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมว่าชัยชนะในครั้งนี้มีคุณค่าและความหมายสำหรับทีมชาติไทยซึ่งเป็นเพราะความทุ่มเทของนักกีฬาและสตาฟทุกคนบางสิ่งที่สำเร็จก็พร้อมจะสานต่อส่วนบางสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จก็จะเป็นบทเรียนในการพัฒนาเกมต่อไปแต่สิ่งที่ได้มาคือความเชื่อมั่นรูปแบบและระบบการเล่นเกมที่ดีแต่ยังต้องติวเข้มเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในสนามต่อไปด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะทุกคนในทีมไม่ปล่อยให้แต้มแต่ละแต้มเสียไปอย่างง่ายดายซึ่งเวทีนี้เป็นการวอร์มอัพผู้เล่นสำหรับการไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยซึ่งผลงานก็ทำออกมาได้ดีจึงต้องการให้ทุกคนในทีมรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองไว้เพื่อหวังไปคว้าแชมป์ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปสำหรับรายการต่อไปทำนักตบลูกยางสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียโดยรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ 1-3จะได้ผ่านไปชิงแชมป์โลก2027ต่อไปศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ประเทศจีนหมู่ปากน้ำนพพลแสงคำนักสนุกเกอร์ไทยออกคิวได้อย่างเฉียบคมเอาชนะจัดทรัมป์แชมป์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์2026และมือหนึ่งของโลก6-3เฟรมส่งผลให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซัลลิแวนกับแจ็คสันเพดเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติเบอร์เทนนิสทัวร์จูเนียร์เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกฟาโรโกวิทวัฒนชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้ดีเอาชนะฮิวโก้เบลลี่จากเนเธอร์แลนด์2-0เซต6-1และ6-4ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปชิงตั๋วเมนรอกับเจียนเจ้าหงจากไต้หวันที่ชนะประพังกรบุญฤทธิ์ของไทย2-0เซต6-3และ6-3การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026ที่กรุงทาเคนประเทศอุซเบกิสถานรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมกลุ่ม A นัชชาแก้วน้อยสู้สุดใจแม้เริ่มต้นในท่าสแนทยกไม่ผ่านในครั้งแรกที่81กิโลกรัมก่อนจะแก้ตัวสำเร็จในครั้งที่2 82กิโลกรัมทำสถิติ82กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองในขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กนัชชาแก้วน้อยโชว์ฟอร์มแกร่งยกผ่านทั้ง3ครั้งที่101กิโลกรัม104กิโลกรัมและ107กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่งผลให้น้ำหนักรวมขยับไปอยู่ที่189กิโลกรัมคว้าอีก1เหรียญทองทำให้ล่าสุดทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าไปแล้วทั้งหมด4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงและมีโปรแกรมลงสนามชิงชัยต่อเนื่องในวันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและการกีฬา

0: ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานกว่า7,400คนนอกจากนี้ยังมีประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจที่ร่วมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานได้มากกว่า153ล้านแคลอรี่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการในการสร้างกระแสการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมนำพระราชปณิธานด้านการดูแลพระวรกายและการส่งเสริมการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีวินัยและมีความสามัคคีพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเนื่องจากสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจโดยมุ่งสนับสนุนโครงการพื้นฐานด้านการออกกำลังกายให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกายบริเวณสนามสุพัชลาไสยพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้สะสมแคลอรี่สูงสุด74คนและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตลอดจนกิจกรรมเต้นแอโรบิกและออกกำลังกายไปพร้อมกันอีกด้วยภาณิชย์ขันนาครายงาน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
2: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.
6: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาศูนย์เขาจังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงร้อยเท้าอาคอซอจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลวมหลอมลวงดวงใจพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปโมเตลูที่เสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟแอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคารชาเลนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึงวันที่24สิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายจากการอดนอนท่านผู้ฟังคะเคยมีคำกล่าวที่ว่าการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทั้งนี้การนอนหลับในแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการนอนช่วงเวลาในการนอนเพื่อปรับสภาพร่างกายให้สมดุลกับตนเองขณะเดียวกันหากนอนหลับไม่เพียงพอหรืออดนอนจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วยค่ะข้อมูลจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนอนหลับไว้ว่าโดยทั่วไปผู้ใหญ่อายุ18ปีถึง64ปีควรนอนวันละประมาณ 7-9 ชั่วโมงผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปควรนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงทั้งนี้จะต้องเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพเพียงพอคือนอนหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยสาเหตุสำหรับการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเกิดจากหลายสาเหตุอาทิอาการซึมเศร้าวิตกกังวลมีความผิดปกติของการนอนภาวะหยุดหายใจขณะหลับการดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนบางรายติดโทรศัพท์มือถือดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมการทำงานกะกลางคืนทั้งนี้หากอาการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเริ่มเกิดขึ้นเป็นประจำจะเริ่มส่งสัญญาณผ่านทางร่างกายของเราได้แก่ง่วงเหงาหาวนอนมากหงุดหงิดรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียในเวลากลางวันและหากเรื้อรังจะส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติคุณภาพชีวิตลดลงแล้วรวมถึงส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายต่อไปนี้ค่ะ 1. ทำให้การทำงานของระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานบกพร่องเช่นความสามารถในการจำคิดเรียนรู้แก้ปัญหามีประสิทธิภาพลดลง 2. เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูง 3. ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาได้น้อยซึ่งฮอร์โมนนี้จะช่วยในการเจริญเติบโตและเพิ่มความสูงโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นรวมถึงฮอร์โมนเพศชายเทอร์โทสโตโรนจะถูกผลิตขึ้นขณะหลับในระยะหลับฝันผู้ที่อดนอนเป็นประจำจ จะมีระดับฮอร์โมนชนิดนี้ลดลงส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศ 4. เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 5. ทำให้เกิดความหิวความอยากอาหารเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนทำให้ร่างกายเหนื่อยล้ากว่าที่จะออกกำลังกายเป็นเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ทั้งนี้แพทย์มีคำแนะนำสำหรับการนอนหลับให้เพียงพอคือเข้านอนเวลาเดียวกันทุกคืนตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกเช้าเลี่ยงอาหารมื้อหนัก2ชั่วโมงก่อนนอนงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดก่อนนอนจัดห้องนอนให้มีบรรยากาศชวนให้นอนหลับสบายทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหากมีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการนอนหลับไม่เพียงพอควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายจากการอดนอนเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: ความเป็นไทยหลายอย่างที่พวกเราภาคภูมิใจอาหารไทยผ้าไทยศิลปะลายไทยที่เที่ยวเมืองไทย
11: และต้องไม่ลืมภาษาไทยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในปีพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกให้คนไทยจงเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศอีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป
6: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
6: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
5: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
7: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
6: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
7: โอเคครับลูก
8: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: คาร์บอนเครดิตกลไกสำคัญลดโลกร้อนสร้างโอกาสเศรษฐกิจสีเขียวกระแสการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกำลังได้รับความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งคาร์บอนเครดิตถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะให้ภาคธุรกิจสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจคาร์บอนเครดิตคือปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือ CO2 ที่กำหนดให้บริษัทหรือองค์กรสามารถปล่อยได้ต่อปีหากปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ต่ำกว่าเกณฑ์ก็สามารถนำส่วนต่างไปจำหน่ายให้บริษัทหรือองค์กรอื่นได้สำหรับภาคธุรกิจและผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตช่วยชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดความเสี่ยงจากมาตรการภาษีสิ่งแวดล้อมขณะที่ผู้พัฒนาโครงการและผู้ขายสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการขายคาร์บอนเครดิตและนำมาลงทุนในพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวอีกทั้งยังช่วยเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมคาร์บอนเครดิตยังมีบทบาทสำคัญในการชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานสะอาดและสร้างการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจสีเขียวที่กำลังเติบโตด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนเครดิตของประเทศโดยพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือ T-World ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำเพื่อจำหน่ายคาร์บอนเครดิตให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้ยังดำเนินการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองสิทธิ์พลังงานหมุนเวียนหรือ REC ตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถนำไปอ้างสิทธิ์การใช้พลังงานสะอาดได้คาร์บอนเครดิตถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวพร้อมสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
1: ข่าวสารน่ารู้โดย

ระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมองละปูนมาแล้วนะครับผมอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกแห้งกันพองหน่อยนะฮะหันอันแดดมาพองแล้วเนาะจะได้แล้วก่อนนี้ใครสักผ่าก่อนนะจะแห้งแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเนอนะครับผมช่วงนี้น่าจะมีในเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนกันสักหน่อยนะครับผมจะได้แล้วก่อนดูแลสุขภาพกันตัวเดินทางไปไหนนะคะจังหวัดไหนก็พอในเรื่องของสถานที่กันตัวนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาเนาะน้ำท่วมถนนดินคนถล่มเตียวไปมันใดผ่านมันใดอีกก็จะมีหลายตีด้วยกันฝากติดตามสถานการณ์กันต้อยนะครับผมวันนี้น่าจะมีแฟนๆกึดตึงฮักคันนะเฮาเหออันไอโอมจัดวันอันวันหนึ่งเนาะวันนี้เฮามาฮับสายแรกกันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เจ้าสวัสดีครับผม
2: สวัสดีเจ้า
1: ครับผมได้ยินก็ครับ
2: ได้ยินจ้ะ
1: ครับผมได้ยินแล้วครับผม
2: 12สิงหานี้เป็นวันดีคือวันแม่รักจริงยิ่งจริงแท้ไม่ผันแปรคือแม่เราทดแทนบุญคุณท่านรักทุกวันอย่าให้เหงาเจ็บป่วยช่วยบรรเทาพาแม่เจ้าไปเยียวยาของกินแสนอร่อยลูกจะปล่อยให้แม่จ๋าผ้านุ่มคลุมกายาลูกนำมาหาดวงแดเงินทองของใช้จ่ายลูกปั้นหมายมาให้แม่รับใช้ได้ดูแลเพราะรักแม่แม่จริงเอ้ยวันนี้อุ้ยจะขอฟังผลงานเพลงของ
1: พ่อไว้ทอดครับครับพร้อมเพลงอย่างนี้ครับ
2: แม่ของของพ่อไว้ทอดแม
1: ่ครับ
2: ฝากไปหาป้าบ่เหลียวพูดนะสีบางวัน
1: ครับผม
2: แดงของกินพัชรินคนงามแล้วก็พี่สาวสมศรีบรรยูสอยหก
1: ครับ
2: แล้วก็ป้าพรหางดงไปเน้อ
1: ครับผม
2: แล้วก็ไผ่หนีฮะ อ๋อร้านค้าเฟอร์นิเจอร
1: ์
2: หมอบ้านมาเฟอร์นิเจอร์โรงงานเฟอร์นิเจอร
1: ์ครับผม
2: แล้วก็ฝากโอ๊ป้ามาไปเน้อป้ามาหมูหกไปเน้อ
1: ครับผม
2: แล้วก็พี่เศษน้องท่านคนรูปหล่
1: อ
2: เสียงหล
1: ่อขอบคุณครับผมเพลงแม่เน
2: า
1: ะ
2: หลวงพ่อจ่ายบ่เว้นบ่ว่างไผสักคนเนาะ
1: ครับผมเพลงแม่ของไว้พดเน
2: า
1: ะ
2: แม่ของไว้พด
1: ได้เลยครับครับขอบคุณท่านจะนะครับผมนี่นะครับผม1บทกลอนนะครับผมในช่วงนี้เนาะช่วงนี้กอไก่เข้ามาแล้วกับเทศกาลวันแม่นะครับผมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาหลายๆคนก็ท่าเตรียมจะปิกบานกันเนาะปิกมหาแม่นะครับผมหรือว่าวันหยุดยาวหลายๆคนเนาะก็จะปิกบานกันจะได้แล้วก็เดินทางเหมือนที่บอกไว้นะช่วงนี้อาจจะต้องแบบว่าติดตามในเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นกันสักหน่อยนะครับผมแถมนึงสารการก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้า
1: ครับผม
3: แม่จะขอเพลงแก้บนนะเจ้า
1: ครับผม
3: มอบทุกเสียงทุกสายที่ฟังเนี่ยเจ้า
1: ครับผม
3: พี่เจ็ดก็ได้ไม้สุดหล่อนี่นะเจ้าแต่กะ
1: ครับ
3: ทหารตัวจริงเลยหล่อนะ
1: โอ้เนี่ยติดตามสวทรปูนที่เฟซบุ๊กกะ
3: กะเขาฟังเสียงอีกจึงหล่ออยู่เนี่ยตัวจริงเลยหล่อเลยนี
1: ่ขอบคุณจันนะครับ
3: เจ้า
1: ความ
3: ทุกเสียงทุกสายนะเจ้าพ
1: ี่
3: เจ็ดได้ไหมคุณร้อนนะเจ้าย
1: ินดีจังนะครับ
3: ครับสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับขออนุญาตสองสายก่อนละกันนะครับผมช่วงนี้นะครับผมเหมือนที่บอกไว้นอกทางอุตุนิยมทียาปกติเตินนะครับผมแต่ต้องบอกทางผู้ฟังก่อนเนอะวันนี้เราจะอยู่สักกึ่งรายการกันสักหน่อยเนอะมีภารกิจนะช่วงนี้ภารกิจไล่ขนาดเลยนะเนี่ยจะอยู่สักกึ่งนะสักบ่ายโมงกึ่งบ่ายโมงสี่สิบอินเนอร์นะแต่ได้เราก็โทรกันมาได้เดี๋ยวเราจะฝากเพลงกันไว้เหอะแต่อื่นได้แล้วช่วงนี้อุตุนิยมทียาเป็นเตินนะครับผมถึงวันที่สิบนะก็คือวันนี้นะครับผมประเทศไทยบ้านเฮาน่าจะมีฝนตกกันนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันตกนะครับผมจะภาคตะวันออกเนาะตกหนักนะครับผมฝนต่างๆนะครับผมจะได้แล้วก็ดูแลกันตัวไว้เป็นบอกว่าบ้านเฮานะ 70% ของพื้นที่นะครับสำหรับภาคเหนือนะครับแต่วันนี้ลับปูน่าจะมีหน่อยกว่าที่อื่นน่าจะสัก60เนาะเพราะว่าหันแดดแล้วแต่ว่าตะคืนนี่เนาะตะคืนนี่ก็หันอันตังสวทเจงไฮเป็นโพดกันโอ้ฝนตกหนักอยู่นะครับ 70% ของพื้นที่บ่ว่าจะเป็นตีแม่ฮ่องสอนเจงไหมเจงไฮเนาะลับปูลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์น่าจะตกหนักตกหลายอยู่แต่ว่าช่วงนี้จะได้แล้วก็ติดแน่น่าจะมีฝนตีหน่อยลงมาละนะแต่จะหน่อยจะได้บางตีมันก็จะตกหนักอยู่เนอะเพราะว่าเมฆมันไป กาะอยู่ที่ไหนมันก็จะตกที่หันนักนะครับผมดังนั้นแล้วอยากจะติดตามสถานการณ์กันแต่ๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะเฮาก็เดินทางกันเริ่มซ้ําเติลูกหลานเฮาก็ไปอยู่ที่หันเนาะก็จะได้แล้วก็ติดตามสถานการณ์เพื่อที่จะได้เหิดทันต่อสถานการณ์แล้วก็พวกนี้นะครับผมต้องบอกกันว่าพวกนี้เฮาก็จะได้มารับฟังในเรื่องของการเต็มความพร้อมของจังหวัดลำปูนของเฮาเหมือนกันบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันภัยนะหรือว่าการเผชิญเหตุถ้าสมมติว่าบ้านเฮาเจอเหตุหรือแม้แต่การฟื้นฟูเนาะหามันปะเหตุแล้วนำโทมมาแล้วเขาจะได้รวมไปถึงปีน้องประชาชนเนี่ยแหละจะต้องเยอะอย่างกันพองนะก่อนเกิดหลังเกิดหรือว่าระหว่างที่มันเกิดเขาจะได้มาเตรียมตัวกันสักหน่อยถึงแม่เนาะบางเราจำได้มีรายชื่อนะเหมือนจังหวัดอื่นๆนะครับผมแต่ว่าเหตุแบบอี้เนาะมันก็คาดเดาได้กันยากเพราะว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยมันก็มีปัจจัยต่างๆเนาะที่จะทำให้เกิดฝนมันว่าจะเป็นในเรื่องของเดี๋ยวลมเปลี่ยนทิศมาตังเฮาก็ไปหูนะถ้ามันมาปุ๊บเขาจะได้ดีฮะอีนะมพูเขาจะมาหาฟังกันนะครับกับท่านปพ.เนาะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนของเฮานะครับผมเดี๋ยววันมพูมาปะกันที่มองลำปูนเนาะแต่อื่นได้แล้ววันนี้ก็เตรียมตัวกันไว้ก่อนนะครับผมจะตกเตรียมไว้ก่อนมันดีที่สุดนะดีเพราะว่าอย่างก็ดีกว่ารู้งี้เนาะเตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้นะครับทำเตรียมอย่างไวมันเกิดแล้วก็หูอีกเกาะแฮนะครับผมดังนั้นแล้วเตรียมตัวดีกว่าแก้ไขนะครับผมฟังเพลงแรกกันดีกว่านะครับผมจากยพรเนาะขอเพลงแม่นะครับผมเพลงนี้มอบหลายๆตีหลายตังตัวเหนิมว่าจะเป็นสีบางวันนะครับผมตังยศผสมสีบรรยูอีเนาะแล้วก็แดงอีนะแล้วก็ตังเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ปลาแมวซอย6นะหมู6กับหมู6ว่าซอย6กับหมู6นะครับผมจะได้แล้วก็ขอบคุณจนักจะหลายแล้วก็แฮมหลายคนเนาะแต่เปิ้นมอเพื่อกันไปตะกี้นี่นะครับผมเพลงแม่ของไวพจน์เป็นเพลงแรกรายการที่เราจะจัดถึงกันตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวปิกมาปักกันแฮมสักน้อยนึงนะวันนี้อยู่กันกึ่งรายการมีภารกิจนะครับผมจะได้แล้วเอาเพลงแม่ก่อนเนอะใครอยากขอเพลงอย่างลังไม้กันได้นะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สองบทเพลงนะครับผมเพลงแม่นะครับผมเวอร์ชันของไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับผมแห่งเพลงนึงก็แก้บนนะครับเพลงแม่ตะกี้ขอมาจากยาพรบันแม่นะครับผมแล้วก็แห่งเพลงนึงจากคันที่โฮมนอแก้บนนะสองบทเพลงนี้ละกันในชงแรกกันนี้นะครับผมเหมือนที่บอกไว้ต้นชั่วโมงนะครับว่าวันนี้ขออนุญาตอยู่กึ่งรายการ วันนี้อยู่กึ่งรายการเนื่องจากมีภารกิจเนาะแต่อยากมาปะท่านผู้ฟังแต่เลยก็เลยมาสักกึ่งรายการละกันเผื่อคิดถึงกันเนาะติดก่อนก็ภารกิจนะภารกิจหลายเนาะแล้วก็มาปะกันกึ่งกลางๆต้องขออภัยตัวนะครับผมจะได้แล้วก็ช่วงนี้มีสถานการณ์นักเนาะครับผมเขาจะต้องไปติดตามสถานการณ์นะจะได้แล้วก็สองเพลงนะในช่วงนี้แฮมไลน์เพลงที่ก็เข้ามานะครับใจบ่าวจะปินเพลงนี้แม่มาแพ้รักหน่อยหนึ่งเดียวคือแม่ต่างๆนะครับเดี๋ยวเขาจัดเหื่อนะครับผมแต่วันนี้เป็นวันสำคัญแฮมวันหนึ่งเนอะนะครับผมวันที่สิบนะครับเปิ้ลบอกว่าเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแน่กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องบอกว่ามีบทบาทสำคัญมากเลยในบ้านเฮาเนาะท่านผู้ฟังเนาะตีไหนมีตีไหนอันเปิ้นจะประกาศเสียงตามสายกวนใครได้ยินเสียงอันปอกับนั้นประกาศนะหรือว่าปอโลงแม่ลงประกาศนะทุกเจ้าเลยเนาะก็เอาในเรื่องของข้อมูลข่าวสารมาเปิดให้กันฟังนะหรือว่ามาแจ้งให้กันฟังผ่านเสียงตามสายนั่นแหละครับผมแล้วก็เอาในเรื่องของปัญหาต่างๆเนาะที่อยู่ในพื้นที่เก็บมานะเอามาบอกต่อเหอทางผู้ใหญ่นะว่าจะเป็นผู้บริหารระดับอำเภอระดับจังหวัดเปิ้นได้รับทราบกันแล้วเปิ้นก็จะเข้าไปแก้ไขเหอนะครั้งนี้เลยท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกของเฮาเนี่ยแหละแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนาะซึ่งเปิ้นก็ดูแลในเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านตวยเป็นประธานในการมอบนะครับผมรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมปี2569เนาะเปิ้นบอกว่ามี264คนตวยนะจากว่าเราพูดของเขาปิ้นไผ่พองนะมีก่อนนะครับผมจะได้แล้วเดี๋ยวเสาะข้อมูลมาเหอกันเนาะอันนี้เปิ้นไปมอบกันติดทำเนียบรัฐบาลกันตวยเพื่อยกย่องในเรื่องของการทำงานเนาะของปกกำนันแม่กำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านต่างๆตวยนะครับผมซึ่งครั้งนี้มันครบรอบ134ปี10สิงหาคมนะครับผมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผมเตือนนี้นะท่านอนุทินนะเปิ้นก็บอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นผู้ตีสามารถรับรู้ถึงปัญหาแล้วก็ร่วมแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุได้เลยนะว่าจะเป็นการแก้ปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติติ่มเดียวเนี่ยโอ้เกิดหลายทีด้วยกันผู้ใหญ่บ้านกำนันปกกำนันแม่กำนันแล้วก็ปอล้งแม่ล้งนี่แหละมีบทบาทสำคัญมากเลยรวมไปถึงปัญหาทางเศรษฐกิจในครัวเรือนเนาะซึ่งนะครับผมล้วนแล้วอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับผมในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยยกกรณีนะเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวต่างๆเนาะเป็นอุทาหรณ์ในการที่จะตระหนักในเรื่องของความสำคัญเฝ้าระวังนะรับฟังแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาหือทันท่วงทีนะครับผมซึ่งคนที่อยู่ไกลที่สุดเนี่ยก็คือปอกำนันแม่กำนันติปิ้นหนึ่งในอาจเป็นห้องว่าตัวแทนเนาะของรัฐบาลเนาะที่อยู่ไกลพี่น้องประชาชนติดสู้แล้วนะครับผมดังนั้นแล้วนะครับผมกึดยังออกถ้าเกิดปัญหายังคือในหมู่บ้านไปหาปอกำนันแม่กำนันเนาะพอดีจะได้แบบไปแจ้งเหตุกันเนาะและแน่นอนเลยในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในส่วนกลางต่างๆที่เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆอีนะเปิ้นก็จะส่งไปนะครับผมหือกับทางกำนันทางผู้ใหญ่บ้านในการที่จะเอาไปบอกต่อนะครับผมหือกับประชาชนในพื้นที่ของตัวเก่าที่ตัวเก่าดูแลอยู่ในภาษาที่เขาใจง่ายมากขึ้นเนาะสำคัญนะเปิ้นหันได้ทำมาเป็นภาษาไทยเนาะเพิ่งไปอ่านปุ๊บเปิ้นก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาเมืองพองภาษาย่องพองแล้วแต่พื้นที่นะครับผมอย่างบ้านหนองอั่นเนาะเจ้ามาปุ๊บพรจ๋าพรก่อนเดี๋ยวมันเปลี่ยนเพลงเนอะจะบอกเฮ้ยใครอยู่ก็งามพองนะครับผมเดี๋ยวมันเปลี่ยนเพลงแล้วแต่ก่อนนี่พรจ๋าพร6โมงมาแล้วเนาะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเพลงเป็นเพลง AI นะแสดงว่าปันปิ้นปอลงปอลงหนุ่มหน่อยแน่นอนถ้าสมมุติเป็นปอลงอันสมัยประชาชนสามารถสังเกตได้จากเพลงแต่เลยเนาะเวลาปอลงเมลงเปิดเพลงนี่นะพรจ๋าพรอันยุคเก่าแน่เลยแน่เดี๋ยวนี้มันเป็นเพลง AIนะแสดงว่าปนลงปัดน้องอันเนี่ยเดี๋ยวหนุ่มขึ้นมาแล้วหากสถานการณ์ต่างๆอย่างที่ในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเนาะท่านก็สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือเนาะหรือว่าแจ้งในเรื่องของความต้องการของพี่น้องประชาชนใดนะครับผมแล้วก็ส่งต่อมายังผู้บริหารหรือว่าคนตีเป็นหน่วยงานรับทราบเนาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับผมดังนั้นแล้วครั้งนี้เนาะเปิ้นก็ยกย่องแล้วก็เชิดชูเกียรติปกกำนันแม่กำนันปนลงแม่ลงต่างๆนะครับตีเสียสละในเรื่องของเวลาส่วนตัวเนาะไปทำในเรื่องของการบำบัดทุกบำรุงสุขการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆนะแล้วก็รวมสังคมชุมชนมันเข้มแข็งขึ้นปลอดภัยขึ้นแล้วก็แน่อยู่ขึ้นนั่นเองนะครับท่านนายกเปิ้นก็ฝากปิ้นกำลังใจเนาะเฮ้ยครับปอกำนันแม่กำนันปอล้งแม่ล้งตีมุ่งมานะนะครับผมในการที่จะดูแลนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมหลายเหตุการณ์ด้วยการก่อเกิดขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนาตีในโรงเรียนนะครับผม รวมไปถึงในเรื่องของยาเสพติดนะหรือว่าจะเป็นตอนนี้ตีสถานการณ์ที่อาจจะไม่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนแต่เกิดขึ้นในจังหวัดใกล้เคียงของเฮานานเจียงไฮ้เจียงใหม่นะครับผมติดเจอในเรื่องของอุทกภัยนะหรือว่าพายุต่างๆที่มันเข้ามาแล้วทำให้บ้านจองต่างๆพังไปพองนะมีคนได้รับความเสียหายอันนี้แหละครับผมเรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่ของปกกำนันเมกกำนันแล้วก็ปลงเมลงเนอร์ติจะเข้าไปดูแลด่านแรกประการด่านแรกตีมหาไทยส่งไปก็คือปลงเมลงเนี่ยแหละครับผมติจะได้รับทราบอย่างเร็วนะเดี๋ยวเพิ่นก็จะแจ้งขึ้นมาตามลำดับเนาะว่าจะทางอำเภอก็จะหาหับไว้ต้องการความช่วยเหลือตินมันนักกว่ามือของอำเภอทำไว้ก็จะส่งมาจังหวัดก็จะส่งความช่วยเหลือนั้นปิกไปถึงประชาชนนั้นแล้วเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถส่งผ่านมาได้ติปลงเมลงเนอนะและอีกอย่างที่มันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ฟังนะที่อยู่ในหมู่บ้านปลงเมลงหมู่นี้แหละก็จะพรจ้าพร6โมงฟังกันเลยนะครับผมจะไปฟังลำคาญกับได้ฟังเพลงจบได้รับข้อมูลข่าวสารแน่นอนเลยนะครับผมสําเตอร์เฮาบอกว่าอยากไปขอเพลงปลงเหมือนกันเนอเจ้ามาเฮาจะได้ฟังเพลงที่เฮาอยากได้อินนะไขพองนาตีแบบเจ้ามาปุ๊บโอ้นะรอฟังปลงประกาศนะครับผมแถมนึงเรื่องนะครับผมใครที่มาแอวงานฤดูหนาวฤดูหนาวย่ําหนาวแต่น่ะฝนอยู่งานลำไยนะครับผมงานลำไยก่อนวันนี้วันที่10แล้วเนอแถมหน่อยเดียวจะแล้วการแล้วเนอะวันที่12เป็นวันสุดท้ายก่อนนะถ้าแมนละกันนะมีวงซิลลี่ฟูลมาเหนือ12วันแม่แห่งชาติใครตีอยากจะมาดูคอนเสิร์ตก็มากันได้นะครับแต่สำหรับวันนี้เป็นลาบานูนแน่ฝากกันโต้ยนะครับผมสำหรับการอุดหนุนนะปลาสินค้าบันเฮานะครับรวมไปถึงกุ้งนะครับผมกุ้งที่ทางพาณิชย์เป็นเอามาจัดจำหน่ายต้องบอกจะอี้นะครับว่าราคาดีนะราคาดีป๊อกุ้งตัวใหญ่แน่ราคาดีขนาดเลยแล้วก็สดใหม่นะครับผม12แล้วก็11 12นี่เพิ่นจะเอามาขายแฮมรอบท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับผมละไคเด็ดเตียวกายตังงานลำไยนะครับผมอยากฝากมาอุดหนุนกุ้งนะครับผมกุ้งขาวเนาะโตใหญ่ขนาดเลย200ปลายมันได้นะครับผมและใครมีไทยช่วยไทยนะหรือว่าอย่างก็เปิ้นห้องว่า60 40ก็สามารถนำมาจ่ายกันได้นะครับแน่นอนเลยว่าครั้งนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเนาะในเรื่องของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโตยแล้วก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายโตยก็มาซื้อกุ้งที่ราคาเป็นกันเองนะ2ก็คือกุ้งสด3ก็คือโตใหญ่นะไปกินกุ้งกันในช่วงวันหยุด12วันแม่แห่งชาติหลายๆคนก็น่าจะเป็นวันครอบครัวเนาะปิกมาอยู่ด้วยกันนะครับผมจะได้แล้วก็อยากจะเหอะขับรถยังปลอดภัยอย่าลืมรัดเข็มขัดนิรภัยใครดิสครบรถเครื่องปิกบานก็ใส่หมวกกันน็อกกันเทนเนอร์นะเราไปถึงก่อนติดตามในเรื่องของสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางหากพื้นที่ที่เขาจะไปนั่นน่ะสมควรจะไปแอวต่างจังหวัดกันอีเนาะก็อยากจะเช็คในเรื่องของเส้นทางสมเตอร์นะนำพายถนนพองนะหรือว่าจะปิ้นพระห้องว่ามหินลูกลังต่างๆมันไหลลุ่งดอยมามันขวางถนนอยู่เอ้ยไปเมื่อไหร่ได้อ้อมไกด์ทำหน่อยเสียเวลานะเช็คกันก่อนจะได้ปลอดภัยแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพกันต้อยนะครับผมเหมือนที่บอกไว้เนาะวันนี้ขออนุญาตอยู่กึ่งรายการนะครับผมจะได้แล้ววันพูกเฮามาปะกันในเรื่องของการเต็มโตเนาะในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆอย่างตอนนี้มันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดก็คืออุทกภัยกับทางปภว่าเป็นจะต้องมาเตือนพี่น้องประชาชนจะได้พองเต็มตัวจะได้พองก่อนที่มันจะเกิดเหตุนะเหมือนที่บอกกันไว้ว่าเหตุเนี่ยมันต้องเตรียมกันไว้ก่อนพอมันเกิดปุ๊บมันกึดยั้งตันนี่นะเขาก็จะได้เอาเคเป็นบอกของเยจะอี้1 2 3แน่นอนเลยปลอดภัยนะครับผมวันพุธมาฟังกันตีมองละบูนนะครับเฮาฟังเพลงติเหลือกันเนาะ1เดียวคือแม่นะครับผมแล้วก็หนีแม่มาแพ้รักนะครับผมแล้วก็เพลงอื่นๆตีทางสถานีจัดเทรนเนอร์สวัสดีน้องอ่านขออนุญาตลาไปกึ่งรายการสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นจุดเกิดเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นจุดเกิดเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานในพื้นที่เบื้องต้นผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้ว
7: เกิดเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้เข้ามอบตัวแล้วที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรโดยบรรยากาศภายในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีบริเวณด้านหน้าที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าปิดกั้นพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วและกำลังถ่ายภาพเก็บหลักฐานต่างๆในบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ภายในบริเวณเฝ้าสังเกตการจากทั้งชั้น1และทางเชื่อมชั้น2ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุขณะที่กองทัพสื่อมวลชนก็ปักหลักสังเกตการและรายงานสถานการณ์ณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังคงมีสื่อมวลชนทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันทั้งนี้มีรายงานว่าตำรวจจะมีการแถลงรายละเอียดให้รับทราบอย่างเป็นทางการที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: ล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อสอบปากคำด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้พูดคุยกับนายฉลองซึ่งรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีถูกพาดพิงเรื่องโอนเงินให้กกต.อำนาจเจริญยืนยันกกต. DSI ไม่เคยเรียกชี้แจงกรณีดังกล่าวพร้อมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจน
8: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนกล่าวพาดพิงถึงการโอนเงินกว่า 900,000 บาทให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567โดยยืนยันว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่เคยเรียกไปชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินดังกล่าวพร้อมขอให้ผู้ที่นำข้อมูลหรือเอกสารมาเผยแพร่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจนและไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมาสร้างกระแสหรือคาดการไปเองส่วนกรณีที่เอกสารที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านมอบให้นายปริศโดยอ้างว่าได้รับจากแหล่งข่าวภายในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ตรวจสอบว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใดและกกต.ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วหรือไม่พร้อมย้ำว่าหากข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับตนเองจริงก็ควรนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชวิสาปทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าดับไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในจังหวัดชวาตะวันออกหลังพบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกาตอสโซเอโบโรเตหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 3,400 ไร่ได้ดับลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟโบรมาซึ่งครอบคลุมพื้นที่125ไร่ทั้งนี้หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกส่งเจ้าหน้าที่120นายและเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงจำนวน3ลำพร้อมด้วยโดรนและรถดับเพลิงบางส่วนไปดับไฟบริเวณรอบปล่องภูเขาไฟแล้วขณะที่ทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่อไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.thr
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
11: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
12: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
11: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบอกว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพัง พราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

สาวนุ้ยเด็กใต้แนวจาวงานเพลงเพราะๆคือกลุ่มผู้ฟังได้รับฟังกันแนวจาวในช่วงของรายการวิทยุใต้สันติสุขแนวจาวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ก็อยู่ด้วยกันแนวจาวคุณผู้ฟังกับดีเจออยนันทพรเนาะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจะเป็นประจำทุกวันจันทร์เจ้าคุณผู้ฟังใบ2ถึงใบ3โดยประมาณเนี่ยนะจ๊ะมาปะกันกับรายการใต้สันติสุขนะจ๊ะรายการวิทยุในโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความหูความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะสวทลำปูนเฮาออนแอร์ออกอากาศรายการนี้ทุกๆวันจันทร์บ่าย2โมงนะเจ้าตั้งคลื่น FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าดีเจออยนันทพรเนาะครับหน้าที่ดำเนินรายการคุณผู้ฟังดีเจก็เป็นคนเหนือเหี้ยนะคะแรงใต้ก็บ่ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังอู้เหนือจ้อยๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะแต่ก็มีทั้งงานเพลงนะจะมีเรื่องราวข่าวสารสาระความรู้ในเรื่องของจังหวัดภาคใต้มาเล่าสู่ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของรายการนะเจ้าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยก็ประกอบไปด้วยจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของสงขลานะเจ้า4อำเภอของสงขลาก็มีอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เจ้าก็อยู่ร่วมกันทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนก็เลยของภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยว่าเป็นพื้นที่ของสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์นะจ๊ะส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยแล้วก็ภาษามาลายูถิ่นหรือว่าภาษายาวีในชีวิตประจำวันนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะนะเจ้าดีเจออยถามAI บอกว่าเอ๊สาวใต้เนี่ยเปิ้นมีจุดเด่นจะได้หาอีนะAI ตอบมาคุณผู้ฟังบอกสาวใต้หรือหญิงสาวจากภาคใต้ของประเทศไทยนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เด่นชัดทั้งรูปลักษณ์บุคลิกภาพและก็วิถีชีวิตนะเจ้าป้อนบอกว่าสาวใต้เนี่ยจะมีจุดเด่นเช่นรูปลักษณ์และก็เสน่ห์คมขำอีนะตาคมโตนะเจ้ามีดวงตาเนี่ยกลมโตคิ้วเข้มนะเจ้าขนตางอนยาวนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะสาวนุ้ยเด็กใต้เนี่ยเพลงชื่อสาวนุ้ยเด็กใต้ดีจอยเลยบอกเอ๊ะแล้วสาวใต้เนี่ยมีลักษณะโดดเด่นอย่างไรเอ็นนะเจ้าตาคมโตผิวเข้มเนียนตัวนะส่วนใหญ่มักจะมีผิวสีน้ำผึ้งนะเจ้าหรือว่าผิวสองสีที่ดูสุขภาพดีเนาะโครงหน้าคมคายจมูกโด่งเป็นสันและก็เป็นเครื่องหน้าที่เด่นชัดเลยนะเจ้าส่วนบุคลิกภาพและนิสัยใจคอในเพื่อนบอกว่าสาวใต้เนี่ยจะพูดจาฉะฉานเนี่ยตรงไปตรงมาแต่จริงใจนะและก็น้ำเสียงนั้นมีพลังมากนะเจ้าไม่ถึงเสียงดังกล่อมใจเนาะสาวใต้ใจเด็ดเดียวนะเจ้าป้อนบอกว่ามีความมั่นใจในตัวเองนะเจ้ากล้าคิดกล้าทำพึ่งพาตัวเก่าได้รักเพื่อนพวกพ้องนะเจ้าให้ความสำคัญกับครอบครัวเพื่อนพ้องอย่างมากวิถีชีวิตและความสามารถของสาวใต้เนี่ยป้อนบอกว่าสาวใต้เป็นคนขยันอดทนสู้งานหนักทำงานเก่งนะเจ้าทั้งงานในบ้านงานนอกบ้านทำงานเก่งเสน่ห์ไปจังหวะก็รสนะเจ้าทำอาหารใต้รสจัดเก่งแกงไตปลาแกงส้มเนี่ยสาวใต้ตรงเนี้ยได้แน่นอนอีนะสาวใต้มักจะเติบโตท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมนะเจ้าทำเพื่อเข้าใจแล้วก็เปิดรับความหลากหลายเนาะเปิ้นเลยมีความปรับตัวในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะเจ้าAI บอกถ้าคุณสนใจเรื่องราวของสาวใต้เพิ่มเติม
สามารถบอกผมได้นะครับว่าอยากเจาะลึกด้านไหนอีล่ะเช่นเอกลักษณ์ผ้าพื้นเมืองของสาวใต้ภาษาถิ่นใต้หรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นดารานะเจ้าของสาวใต้เนาะดีเจออยเลยถามต่อไปว่าอ้าวแล้วบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือดาราที่เป็นสาวใต้เรามีใครบ้างอีนะก็ยกตัวอย่างมาหลายท่านเหมือนกันนะเจ้าบอกวงการบันเทิงเนี่ยเนาะก็จะมีเช่นน้องมุกดาอาจารย์น้องมุกดานรินรักอาจารย์นางเอกสาวตาคมจากระนองตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์อาจารย์ตอนนี้ก็แสดงละครเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางช่อง7อาจารย์มุกดานรินรักอาจารย์ทัพทิมไอยรินนักแสดงเจ้าบทบาทฝีมือระดับเซียนจากระนองเหมือนกันนะเจ้าเนยโชติกานางร้ายหน้าสวยจากพัทลุงเบนซ์ปุญญาพรนายจ่าจากนครศรีธรรมราชเองนะแพทติเซียกู๊ดนายจ่านางสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษแต่ว่าเติบโตที่ภูเก็ตรอยตีชดาอีนาสาวสวยระดับโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวพังงาคลิตหอวังนายจ่าสาวสุดชิคนะที่มีเชื้อสายตังฟังของตรังนะเจ้าส่วนกลุ่มนักร้องมีไผ่นะคุณผู้ฟังแก้มวิชญานีเนาะแก้มเดอะสตาร์นะเจ้านานาไรมีน่าเป้ยปานวาดนี่ก็สาวใต้นะเจ้าคุณผู้ฟังหรือแม้แต่คุณจ๋าคุณจ๋าภรรยาของท่านนายกรัฐมนตรีก็สาวใต้สาวระนองเหมือนกันนะจ๊ะพูดถึงเรื่องของสาวใต้นะเจ้าฟังเพลงก่อนละกันนะเจ้าพี่เบ้าน้องสาวสวยมาก

สาวโนราสาวปักใต้นะจ๋าตะกี้บอกไปว่าคุณจ๋าคุณจ๋าภรรยาท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนใต้เหมือนกันนะคุณจ๋าธนนนท์นะจ๋าชาญวีรกูลเนาะเดิมเนี่ยก็คือคุณจ๋าธนนนท์นิรามิตนะจ๋าเป็นภรรยาของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยเนาะปัจจุบันเนี่ยคุณจ๋าธนนนท์เนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสมาคมแม่บ้านมหาไทยเจ้าเกิดเมื่อ14มกราคม2529ที่ระนองนะเป็นสาวใต้หน้าคมคนหนึ่งเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าซึ่งคุณจ๋าเนี่ยเนาะคุณผู้ฟังเนาะสตรีหมายเลขหนึ่งนะเจ้าและเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสนับสนุนผ้าโดยนะเจ้าผ้าไทยในฐานะหลังบ้านของผู้นำประเทศเนี่ยประกอบปฏิบัติหน้าที่ออกงานสังคมจุดเด่นของคุณจ๋าการแต่งกายแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนผ้าไทยอย่างเต็มที่เลยนะเจ้าล่าสุดเนี่ยมีการไลฟ์เชิญชวนท่องเที่ยวงานผ้าไทยและงานโอท็อปต่างๆอยู่เสมอนะเจ้าล่าสุดนี้ไปไลฟ์สดที่งานศิลปชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี2569นะเจ้าซึ่งจัดขึ้นที่Impact นะเจ้าChallenger ฮ1-3 Impact เมืองทองธานีนะเจ้า 8-16 สิงหาคมเนาะงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปปลอมดวงใจด้วยพระบารมีเนี่ยนะเจ้าก็คือมีสินค้าแบบภูมิปัญญาไทยแล้วก็ของดีทั่วประเทศไทยเป็น 2-3,000 ร้านค้าไปรวมกันที่งานนี้นะเจ้าเพราะฉะนั้นงานเนี้ยก็จะมีโซนโอท็อปผ้าไทยงานหัตถกรรมสินค้าพรีเมียมโซนอาหารโซนขนมโบราณหาทานยากอีนะเจ้าแล้วก็บูธนิทรรศการการสาธิตจากกรมมอนไหมคุณผู้ฟังซึ่งถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วในงานนี้จะมีสินค้าโอท็อปจากภาคใต้ก็โอ้โหต้องเรียนว่าจัดเต็มนะเจ้าสินค้าโอท็อปจากภาคใต้นี่ก็มีความโดดเด่นในเรื่องของอาหารทะเลแปรรูปนะเจ้ารสชาติที่จัดจ้านเนาะงานหัตถกรรมจากเส้นใยธรรมชาตินะเจ้าเช่นไข่เค็มชัยยาที่สุราษฎร์นี่นะไข่แดงมันเยิ้มเนื้อแน่นไม่เค็มจัดเอ็นนะเจ้าน้ำพริกกุ้งเสียบจากภูเก็ตกะปิเคยแท้และน้ำบูดูจากปัตตานีไตปลาคั่วแห้งจากนครศรีธรรมราชเอ็นนะเจ้ามีกาแฟเขาทะลุกาแฟถ้ำสิงจากชุมพรเต้าซ้อจากกระบี่นะเจ้ากรือโปะจากนราธิวาสนะเจ้าเป็นข้าวเกรียบปลาแผ่นสดทอดกรอบเนี่ยปะท้องกรือโปะนะเจ้าจากนราธิวาสมืออีอย่างแฮมอ่ะผ้าบาติกนะเจ้าแล้วก็ผ้าปาละงิงเนาะเป็นผ้าเขียนลวดลายร่วมสมัยสีสันสดใสสะท้อนถึงเอกลักษณ์มลายูนะเจ้ามีผ้าจวนตานีจากปัตตานีนะเจ้าผ้าทอโบราณลวดลายวิจิตรที่หาชมและซื้อได้ยากด้วยนะเจ้างานนี้ก็ถือว่ามีสินค้าโอท็อปของดีภาคใต้สินค้าโอท็อปของดีจากชายแดนใต้นะเจ้าไปร่วมงานเยอะมากแล้วถามว่าสินค้าโอท็อปและของดีของละปูนของทางเหนือล้อไปก็ไอ้นะไปเจ้าละปูนเนี่ยบอกว่าจะงานไหนนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องเรียนว่าเมื่อได้นำสินค้าเนาะของดีของละปูนเฮาไปในงานต่างๆก็จะได้รับความสนใจทั้งเรื่องของผ้าไหมยกดอกทั้งเรื่องของสินค้าผ้าฝ้ายนะเจ้าแล้วก็สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดละปูนของกินนะเจ้าลำไยนะคุณผู้ฟังลำไยอบแห้งนะเจ้าร้านค้าต่างๆจัดผู้ประกอบการโอท็อปก็นำไปจัดแสดงและจำหน่ายในงานต่อยแล้วก็ได้ยอดขายเนี่ยเป็นลำดับต้นๆของรายการที่Apple Top 5นะใครจังหวัดไหนขายดีที่สุดเดี๋ยวจะเก็บสถิติไว้ละปูเนี่ยติด1ใน3ตลอดนะเจ้าสินค้าขายดีเนาะก็ถือว่าเป็นแถม1งานที่มีการรวบรวมนะเจ้าสินค้าจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยภาคเหนือจรดภาคใต้มีให้เลือกที่งานนี้นะเจ้าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจัดขึ้นระหว่างวันที่8นะจ๊ะวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นะเจ้า

เปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันแม่เจ้าคมผู้ฟังกับช่วงของรายการทางสวทลปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะก็ดีเจออยนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็มีสาระความรู้สาระข่าวสารสาระบันเทิงนะเจ้าสลับสับเปลี่ยนเฮ้อท่านได้รับฟังกันในช่วงของรายการเนาะแก้ง่อมแก้เงากันไปนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ดูเหมือนว่าช่วงนี้จะมีข่าวสารเหตุการณ์ความรุนแรงนะเจ้าเกิดขึ้นค่อนข้างทีเหมือนกันเนาะวันนี้ก็มีรายงานที่นนทบุรีแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของการก่อเหตุยิงกันนะเจ้าของอดีตส.ส.กับนายกอบจ.ที่นนทบุรีนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ช่วงนี้เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงค่อนข้างเยอะเลยนะเจ้าก็ต้องฝากคือใจจุ่มๆเย็นๆกันเนอะคุณผู้ฟังเนอะเนาะช่วงนี้เพื่อนก็จะมีการปราบปรามจริงๆเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลอยู่แล้วนะเจ้าในการกวาดล้างแล้วก็ปราบปรามผู้ที่มีอาวุธเถื่อนนะเจ้าผู้ที่มีอาวุธนะที่เกี่ยวกับเรื่องของปืนนะเข้มงวดในเรื่องของการพกพาอาวุธปืนต่างๆนะเจ้าตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมนะเจ้าหน่วยงานด้านความมั่นคงนะเจ้าเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทยนะเจ้าเพื่อกำหนดแนวทางแล้วก็หารือถึงมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศนะเจ้ารวมถึงรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตเนาะเรื่องของการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นตอยนะเจ้าก็นายกเรียกเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วนะเจ้ากรมประฟังขอไปที่กระทรวงมหาดไทยนะเจ้าก็ช่วงนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เยอะนะเจ้าอย่าลอกเลียนแบบนะเจ้าอย่าลอกเลียนแบบแล้วก็ขอเฮ้อใจเย็นๆกันนะเจ้าของโมฝั่งเจ้าเนาะมีเหตุอะไรอย่างก็ก้อยอูก้อยจ๋าปรึกษาหารือหาแนวทางร่วมกันนะเจ้าเนาะอ้าวคุณโมฝั่งเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้ดิจะออยถ้าจะได้ฝากเพลงทิ้งท้ายในรายการให้คุณโมฝั่งได้ฟังกันต่อเนื่องนะเจ้าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงอยู่ในการกับทีมงานของสปทลปูนวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าช่วงนี้ดีเจออยลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเพิ่มความเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเพิ่มความเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ที่กระทรวงมหาดไทยโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกำชับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและเตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างขณะเดียวกันนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมชวิศาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าสถานศึกษายกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมกำหนดอำนาจครูตรวจยึดสิ่งของต้องสงสัยและขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
11: นายประเสริฐจันทรารุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่าวันพรุ่งนี้จะนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนพร้อมให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการจึงขอให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีข้อความที่ถูกส่งต่อผ่านช่องทางแชทและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งบางส่วนไม่ใช่ข้อเท็จจริงจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยแรงจูงใจยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเกิดจากมีปากเสียงขณะทวงเงินจำนวน11ล้านบาทโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวหลังคู่กรณีนำอาวุธออกมาก่อน
12: นายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนทบุรีว่าเนื่องจากผู้บาดเจ็บได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากและไม่มีรายได้เหมือนเดิมจึงตัดสินใจติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้รับผิดชอบคืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาระหว่างที่นายฉลองเดินตามผู้กรณีไปที่รถและพยายามเรียกให้กลับมาพูดคุยกันได้อ้างว่าในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักปืนออกมาซึ่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตก็ตัดสินใจนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามอบตัวพร้อมกล่าวขอโทษชาวนนทบุรีนายกอบจ.นนทบุรีรวมทั้งครอบครัวที่ได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภา
14: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
15: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์ร่วมสร้างไทยฮื้อมั่นคงบ่อตระนบเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่จำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใช้รถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
18: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
17: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ย เริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
19: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
18: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
19: โอเคครับลูก
17: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
20: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเลยบอกว่าจะรับฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์ต่างๆนะบอกว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของเราวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นะฟังเพลงม่วนๆนะสำหรับครับเสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการตีเตรียมไว้นะให้คุณผู้ฟังนะ1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับอ่ะฟังสบายๆครับเพลงแล้วก็ข่าวที่เตรียมมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ว่าช่วงแรกนี้ไปฟังเพลงจากทางรายการกันครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้าการช่วงที่2ของรายการกลับช่วงนี้ก็ยาวๆกันเลยกับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับบริษัทบอดนอยกรุ๊ปนะรวมกับพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนตัวนะครับแล้วก็สมาคมการค้าไมโคร SME ไทยจังหวัดลำพูนเครือข่ายธุรกิจบิสคับลำพูนนะครับกระเจิญชวนผู้ประกอบการ SME ไมโคร SME นะครับโอท็อปและผู้ค้ารายย่อยมาเรียนรู้นะครับการใช้ AI กับธุรกิจจริงเนาะในเวิร์กช็อป AI เพื่อธุรกิจจริงใช้งานจริงใน1วันบ่ต้องมีพื้นฐานก็เฮียนได้นะครับทดลองทำจริงภายในวันเดียวนะทางภาคเสียงด้วย AI สร้างคลิปด้วย AI ทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและทำ AI แชทบอทนะก็AI แชทบอทนี่ก็เอาไว้รับออเดอร์24ชั่วโมงนะครับผู้อบรมนะครับมีสิทธิ์รับเครดิต AI สูงถึง 600,000 พอยต์มูลค่า 5,000 บาทนะในโครงการนะครับดีป้านะ AI Transformation กับบอทน้อยนะครับสามารถสมัครได้และรับเครดิตได้ในวันงานนะสถานที่เปิดประชุมกติปฏิบัติการจันทร์3สารกลางจังหวัดลำพูนนะครับกับวันที่21สิงหาคม9โมงถึง4โมงแรงโอ้น่าสนใจนะอบรมฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนสมัครรับจำนวนจำกัดนะครับคุณผู้ฟังดิจิโอมสมัครก่อนนะคุณผู้ฟังไปฟังเพลงกันก่อนดิจิโอมสมัครอบรม AI กันก่อนเดี๋ยวกลับมาพากันช่วงต่อไปของรายการครับ

เรียบร้อยนะในช่วงนี้ก็มาติดตามในเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์กันพ้องก็มีกิจกรรมดีๆตีน่าสนใจมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังนะโดยเฉพาะสายนวดนะคุณผู้ฟังครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนรับบริการนวดแผนไทยนะเพื่อผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อยนะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะมีหนวดคอหนวดบ่าหนวดไหลมีการหนวดบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับก็จะคือบริการนะวันที่10ถึง14นะครับแล้วก็17ถึง21สิงหาคม2569นะครับแล้วก็เวลาเปิดบริการใน 9:30 นาทีนะปิดเวลา 15:30 นาทีนะครับก็เจอเนอร์ครับนะบริเวณห้องปฏิบัติการโรงแรมนะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูงนะครับก็ฝึกบริการโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดนะครับนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงโดยมีวิทยากรประจำหลักสูตรคอยกำกับดูแลคือคำแนะนำอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับสนใจโทรสอบถามก่อนก็ได้นะ053-092-420นะครับคุณผู้ฟังใครตีชอบจองคิวล่วงหน้านะครับก็ขออภัยเทรนเนอร์เปิดบ่รับจองคิวนะครับกับบริการโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงมีจำนวน19คนก็จะมีวิทยากรประจำหลักสูตรแพทย์แผนไทยเนี่ยคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ไปกันแถมตีหนึ่งข่าวเนาะข่าวนี้ก็มาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากรุงปี2569จังหวัดลำพูนนะครับมาก็มีกุ้งขาวๆตัวโตๆเนื้อแน่นหวานฉ่ำในราคาสุดพิเศษนะรสแห้งนะเอาใจสายกินนะครับก็จะจำหน่ายกันครั้งที่3วันที่11ถึง12สิงหาคม2569นะครับก็มีตีงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์จังหวัดลำปูง2569ครั้งที่18นะก็ไปอุดหนุนกันได้นะบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูงนะครับมีไส้ 3XL มีไส้ L นะไส้ L ขนาดเท่าไหร่ดีเจโอมเนาะ43ถึง48ตัวต่อกิโลกรัมอันนี้คือไส้ L ไส้ 3XL นี่ครับกิโล1ก็จะมี28ถึง32ตัวราคา200กว่าบาทนะไปติดต่อไปสนใจกันได้นะไปติดต่อซื้อขายกันได้นาทีในงานเนอร์คุณผู้ฟังครับงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์จังหวัดลำพูง2569ครั้งที่18ครับ

กลับมาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการแบบนี้แล้วนะครับก็ขอฝากคุณผู้ฟังไว้สักน้อยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวสลับกับฝนนะครับก็ช่วงยามเย็นจะนี่นะคุณผู้ฟังก็ฝากแอมสักน้อยนึงถ้าเกิดทันใดขับรถขับรานะครับบ้านครับภูมิลำเนาไปครับลูกครับลานสื่อกับเขากับป่านะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนะครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะครับถ้าฝนนี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็น2เต่าเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าตัวนะครับมีสติบ่ดีประมาทนะครับขับรถขับรานี่บ่ดีขับเร็วเกินกฎหมายเป็นกำหนดเนาะและที่สำคัญเคารพกฎจราจรการเข็มขัดทุกทีนั่งสวมหมวกกันน็อกในเวลาขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์นะครับความปลอดภัยเป็นตัวตั้งเนาะบริฟังบริหีบบริขี่รถเร็วเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งเพราะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนนั่นเองวันนี้ผมดิจิโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับมาปะกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ

0: ั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้พร้อมดึงกรมสุขภาพจิตร่วมแก้ปัญหาแรงกดดันนักเรียน
8: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวนั้นนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องร่วมมือกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมการค้าต่างประเทศจับตาที่ทางเศรษฐกิจเมียนมาประเมินเสถียรภาพเอื้อต่อการค้าชายแดนและการขนส่งเพิ่มโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมเดินหน้าลดอุปสรรคทางการค้าไทยเมียนมาน
9: างอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศติดตามทิศทางเศรษฐกิจเมียนมาอย่างใกล้ชิดภายหลังนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ100วันเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเมียนมาเร่งฟื้นฟูภาคการผลิตเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางการค้าชายแดนรวมถึงสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลต่อการค้าและการลงทุนระหว่างไทยเมียนมาและเป็นโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยอย่างไรก็ตามหากเมียนมามีเสถียรภาพมากขึ้นและการค้าชายแดนกลับมาคล่องตัวจะเอื้อต่อการขนส่งและโลจิสติกระหว่าง2ประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการไทยและอาจลดอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะการขอใบอนุญาตนำเข้าที่เป็นข้อจำกัดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเมียนมาได้สะดวกขึ้นปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตร
10: คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในเวลา14นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตรจุดเสี่ยงชุมชนหนองบัวและชุมชนจอมณีได้มีการเร่งบรรจุกระสอบทรายทำผนังกั้นน้ำป้องกันแล้วด้านอำเภอศรีเชียงใหม่ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะอีกไม่ถึง60เซนติเมตรจะล้นตลิ่งในจุดบ้านยอยไฮและอีกประมาณ2เมตรจะล้นตลิ่งในจุดวัดระดับน้ำเขตเทศบาลหน้าวัดช้างเผือกทั้งนี้นายจรัญกลางประดิษฐ์ในอำเภอศรีเชียงใหม่พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มระดับสูงขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่รวมถึงได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชรบ.เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ที่มีรายงานจุดที่น้ำโขงล้นตลิ่งคืออำเภอสังคมซึ่งสถานการณ์ระดับน้ำโขงอำเภอสังคมบริเวณริมโขงบ้านผาตั้งหมู่หนึ่งตำบลผาตั้งน้ำเริ่มเอ่อเข้ามาในพื้นที่แล้วขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
12: สวัสดีเจ้าสวัสดียามแรงนะจ๊ะแรงมาแต้เตือนเนาะสวัสดีกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะจ๊ะวันนี้สวทแม่งซอนะจ๊ะเป็นเจ้าภาพแม่ข่ายในการถ่ายทอดสัญญาณรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะจ๊ะไปถึงท่านผู้ฟังที่ติดตามผู้ฟังรายการอยู่นะจ๊ะทั้งหมดเนี่ย10สถานีนะเจ้าของ8จังหวัดภาคเหนือของเฮาแล้วก็ยังมีอีก2สถานีอำเภอนะเจ้านะคือท่านได้ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้ข้าเจ้าดีเจเวียงสอนคนบ้านเฮาก็ว่าเวียงสอนดอนแก้วครับหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าวันจันทร์นะเจ้าตี้วันนี้วันจันทร์ที่ตะได้ละพิกมาป้ากันนะเจ้าวันจันทร์ที่10นะเจ้าเดือนสิงหาคม2569นั่นเองนะเจ้าหยุดไปกันก็เอาข่าวเอาคราวมาอู้มาจากันเธอท่านได้ยินได้ฟังกันนะเจ้าบางท่านก็อาจจะอยู่กับบ้านเนาะก็ฟังวิทยุไปโตยนะเจ้าบางท่านมีโทรศัพท์มือถือก็หยิบขึ้นมานะเจ้าพอหน้าคนจัดรายการไปโตยก็ได้ฟังเสียงไปโตยก็ได้นะเจ้าวันนี้เรามีข่าวจากหลายที่หลายต่างนะเจ้าที่จะมาอู้คือท่านได้รับฟังกันนะเจ้าช่วงแรกเขาจะป้ากับข่าวเชียงใหม่ฝางลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนเดี๋ยวมาติดตามกันเจ้า
13: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
12: เจ้าโอ้ข่าวเจ้าเหนือเฮานะเจ้าเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนเนาะเมืองฝางแม่เสรียงนะเจ้านะข่าวแรกเลยเจ้าคุณผู้ฟังเราไปติดตามกันช่วงนี้ฝนตกฟ้าหัวไปกุฏิกู้ต่างนะเจ้าก็เกิดเหตุดินสไลด์ตับเส้นต่างพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากว่าฝนนี่ตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานก็เฮงไปเปิดเส้นทางสัญจรมันเท่าความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนเนื่องจากว่าเนี่ยฝนตกฟ้าหัวนะเจ้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่คืนวันที่9จนมาถึงวันที่10นะเจ้าก็เลยเกิดเหตุดินสไลด์กีดขวางเส้นทางการเตียวตางนะเจ้าที่อำเภอเชียงดาวนะเจ้าจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าบริเวณถนนนะเจ้าเนาะถนนที่ตังเมืองคลองนะเจ้าเนาะแยกสารแขวงเชียงใหม่เนื่องจากว่า ฝนตกนะจ๊ะทําเพื่อสัญจรได้1ช่องทางโดยฝ่ายปกครองก็ได้ประสานนะจ๊ะจังหวัดทางหลวงเจียงดาวอบต.เจียงดาวนะจ๊ะในการใช้เครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่นะจ๊ะเพื่อดําเนินการเปิดเส้นทางเพื่อรถได้วิ่งสัญจรโดยที่สุดนะเจ้าขณะที่ฝ่ายความมั่นคงและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้แห่งของเจียงดาวก็ลงพื้นที่ไปนะจ๊ะติดตามสถานการณ์น้ําตรงจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงก็ติดตามนะเจ้าสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยไปที่จุดขัวบ้านดงตำบลเชียงดาวนะเจ้าจุดขัวบ้านซบอ้อตำบลแม่นะแล้วก็ที่ตั้งจุดขัวนะเจ้าบ้านวังมะริวนะเจ้าแม่น้ำคลองนั่นเอง3จุดนี้ปลอดภัยเพราะว่าน้ำมาถึง3เมตรนะเจ้าถ้าขั้นวิกฤตเนี่ยมันต้อง3เมตรขึ้นไปนะเจ้าจากการตรวจสอบถึง3ตัวเสี่ยงก็ป้าว่าระดับน้ำเนี่ยยังทรงตัวนะเจ้าอยู่แล้วก็ยังอยู่ในสถานการณ์ปกติทางนี้อำเภอเชียงดาวก็กำชับนะเจ้าเพื่อทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันแก่บ้านในพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากว่ามีสิ่งกีดขวางทางน้ำติดตรงคอขัวคอสะพานจุดเสี่ยงก็คือดำเนินการนะเจ้ากำจัดออกไปคือโวยที่สุดเพื่อน้ำมันไหลสะดวกนะเจ้าเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากว่าดินคนถล่มเนี่ยก็คือรีบดำเนินการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองนะเจ้านี่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนาะสิ่งที่กีดขวางทางน้ำไหลเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเขาก็ต้องระมัดระวังกันนะเจ้าจากตังเจียงดาวเมืองคองมาตังฝ่ายปกครองชัยปราการกันพ่องเรื่องของยาเสพติดเจ้าซึ่งเป็นปัญหาที่เขาต้องช่วยกันแก้ไขฝ่ายปกครองชัยปราการจังหวัดเจียงใหม่ปฏิบัติการยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนายปฏิกรเอี่ยมสะอาดเจ้านายอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มอบหมายเนี่ยฮื้อนายนครกาวิชัยปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงพร้อมตุยอสนะเจ้าเนาะสังกัดร้อยอสชัยปราการซาว2ร่วมกับเจ้าที่สาธารณสุขอำเภอชัยปราการรอพอสตนะเจ้าประจำตำบลแก่บ้านผู้ช่วยร่วมกันเนี่ยไปตั้งจุดคัดกรองคนเสพคนติดยาเสพติดที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนชัยปราการที่สาว2จากการตรวจสารเสพติดนะเจ้าในเยี่ยวหรือว่าปัสสาวะเนาะของบุคคลเป้าหมายทั้งหมดสาว4คนสาว4คนป้าว่าเป็นลบ8คนบวกนะเจ้า16คนก็คือป้าสารเสพติดในร่างกายทั้งนี้นะเจ้าต่างเจ้าหน้าที่ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ทำการบันทึกข้อมูลแล้วก็นัดหมายคนที่เป็นบวกเนี่ยก็เข้ารับการบำบัดรักษาตามขั้นตอนต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่นะเจ้าเนาะเปิ้นก็ได้มีการตรวจเหมือนกันนะมีการตรวจนะเจ้ากลุ่มเป้าหมายเหมือนกันนะเจ้าออกค้นหาแล้วก็ไปตรวจไปอย่างนี้นะเจ้าเปิ้นก็เลยเอากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาตรวจเนาะถ้าเกิดว่าผลเป็นบวกเปิ้นก็จะได้เอาไป

องสะพานหมู่บ้านวังทองตำบลเมืองงาเชิงสะพานท่าขามและเจ้าตำบลในเมืองแล้วก็เขื่อนป้องกันตะลิ่งบ้านสีเมืองยูตำบลเวียงยองทั้งนี้จังหวัดลำพูนจะติดตามสถานการณ์ความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับรวบรวมปัญหาและก็อุปสรรคจากการลงพื้นที่นะเจ้าเพื่อนำไปวางแผนป้องกันแก้ไขเรื่องน้ำท่วมแล้วก็ลดผลกระทบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนในช่วงของฤดูฝนนี้นะเจ้าที่ไหนก็ต้องเตรียมความพร้อมกันนะเจ้าเนาะเพราะว่าช่วงของฤดูฝนเนี่ยคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกนะเจ้าว่าฝนตกฟ้าหัวนะเจ้าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยถ้าเกิดเรามีการวางแผนเตรียมความพร้อมไว้ก่อนก็หาทางหนีทีไล่ไว้ก่อนเนี่ยก็จะช่วยได้นะเจ้าเอาละมาต่อกันที่เมืองลำปางเจ้าเมืองลำปางเรากล้าเอาไว้ก่อนก็หาทางหนีทีไล่ไว้ก่อนเนี่ยก็จะช่วยได้นะเจ้าเอาละมาต่อกันที่เมืองลำปางเจ้าเมืองลำปางเรากาชาดจังหวัดลำปางมอบรถทิพย์หรือว่าจักรยานตามโครงการนะเจ้าจักรยานส่งน้องไปโรงเรียนประจำปี69วันนี้นะเจ้าแล้ววันที่10แต่ตอน8โมงเช้าเนี่ยนางสาวเนปปี้ดูสิตนานนท์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางเจ้าก็ได้มอบหมายให้นางธัญรัตน์สายเทพรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดสมาชิกเหล่ากาชาดลำปางไปมอบรถถีบเพื่อกับละอ่อนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เมืองลำปางตามโครงการนะเจ้าจักรยานส่งน้องไปโรงเรียนประจำปี69โดยมีนายธนารัตน์สายเทพนายอำเภอเมืองลำปางพร้อมตัวหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอเจ้าตีอำเภอเมืองลำปางห่วมมอบรถถีบณที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเจ้าเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางก็ได้ดำเนินการโครงการเนี้ยนะเจ้าเนาะเพื่อส่งมอบเพื่อกับนักเรียนได้โอกาสที่ขาดทุนขาดแคลนทุนทรัพย์นะเจ้าก็จะให้เป็นพาหนะในการเตียวตังก็คือว่าก็ช่วยให้น้องๆได้มีรถถีบนะเจ้าเนาะในการปั่นมาห้องเฮียนอยู่ไกลนะเจ้าเนาะเตียวก็ไกลอ่ะปั่นรถถีบมาได้ออกกำลังกายตวยนะเจ้าแล้วก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อกับน้องๆตวยนั่นเองนะเจ้านับว่าเป็นโครงการดีๆนะเจ้าที่ได้ตึงสุขภาพแล้วก็ได้บรรเทาความเดือดร้อนเพื่อกับน้องๆแล้วก็ได้พลังงานที่เปิ้นท้องว่าช่วยรักษามลพิษตวยเนาะเพราะรถถีบมันได้ใช้น้ำมันนะเจ้านะจากเมืองลำปางเนาะลำปางแล้วกันนี้เฮาเกาะมากันต่อนะเจ้าที่แม่ฮ่องสอนกะเข้าภาษา3เดือนนะเจ้าเนาะลดเหล้าเข้าภาษา3เดือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าคิกออฟเมืองแห่งการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเจ้าเนาะกูอย่างเลยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหล้าเป็นเบียร์เป็นยังเนี่ยที่กินแล้วเมาที่แข่งที่ขาเนี่ยนะเจ้าเนาะเดินหน้าลดอุบัติเหตุยกระดับสุขภาพประชาชนเจ้าที่ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ทอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านอุดมศักดิ์ขาวหนูนาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นประธานการประชุมแล้วก็มอบนโยบายขับเคลื่อนการป้องกันลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ไฟฟ้านะเจ้าโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมการประชุมจัดขึ้นภายใต้ประเด็นแม่ฮ่องสอนบ้านเฮาสุขภาพดีสู่วิถีลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนนะเจ้าการสร้างเสริมสุขภาพซซซร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1จังหวัดเชียงใหม่และก็ภาคีเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้ารองผู้ว่าแม่ฮ่องสอนก็บอกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยคือความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายแม่ฮ่องสอนเมืองแห่งการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมุ่งสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลดละเลิกปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เนาะมาว่าเหล้ามาว่าการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าควบคู่กับการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีนะเจ้าเหล้าก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะเจ้ากินแล้วเมาสติสตังมาอยู่กันนะกับตัวบุหรี่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรนะเจ้าคนขับรถและสูบบุหรี่ดิดขี้บุหรี่ลงมาถูกแก่นตาของคนที่ขับโดยหลังมาเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะเจ้าเนาะทั้งนี้นะเจ้าสำหรับสถานศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยังคงเดินหน้าใช้3มาตรการหลักนะเจ้าก็คือใช้กฎหมายกับผู้จำหน่ายคนที่ขายเหล้าแอลกอฮอล์บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่มันผิดกฎหมายในเฮือกกับละอ่อนนะเจ้าเนาะ

นี้คนขายนะเจ้าก็ต้องตระหนักตัวลูกตรวจผู้จำหน่ายนะเจ้าตรวจสอบร้านค้าพื้นที่เสี่ยงอย่างจริงจังตรวจสอบพื้นที่มั่วสุมละอ่อนเยาวชนนะเจ้าจุดไหนนะเจ้าเนาะที่เป็นแหล่งมั่วสุมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมุ่งขับเคลื่อนการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยสำหรับละอ่อนและเยาวชนเจ้าและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่การเป็นเมืองสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนเจ้าเอาละช่วงนี้มาปิดท้ายกันที่ตังแม่เสรียงนะเจ้าแม่เสรียงก็ยังมาป้นในเรื่องของน้ำเจ้าในช่วงหน้าฝนนายกเทศมนตรีเมืองยวมใต้เฮ่งแก้ตะลิ่งลำน้ำแม่สะเลียงพังประสานอบจ.แม่ฮ่องสอนส่งเครื่องจักรเบี่ยงทางน้ำพร้อมเตรียมประกาศเขตภัยพิบัติเจ้าซึ่งนายสติทรัพย์ทวีพันธ์นายกเทศมนตรีเมืองยวมใต้ก็บอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเจ้าปัญหาตะลิ่งน้ำเนี่ยนะในพื้นที่บ้านนาคาวหมู่เก้าตำบลแม่สะเลียงอำเภอแม่สะเลียงเจ้าหลังว่ามันเกิดการกัดเซาะตะลิ่งจนเกิดความเสียหายเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตีสองนะเจ้าเนาะตีสองนะเจ้าของคืนที่ผ่านมาแล้วก็นี่มันก็กัดเซาะตะลิ่งเนี่ยพังเบื้องต้นเนี่ยเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ก็ประสานขอรับการสนับสนุนแมคโครนะเจ้าเนาะแมคโครจากอบจ.แม่ฮ่องสอนเข้าดำเนินการเบี่ยงทางน้ำก่อนนะเจ้าลดแรงปะทะของกระแสน้ำแล้วก็เตรียมซ่อมพื้นที่ซ่อมแซมแล้วก็เทศบาลเตรียมประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินอุทกภัยแล้วก็ดินถล่มเจ้าพร้อมพิจารณาใช้งบประมาณของเทศบาลเฮ่งเพื่อความช่วยเหลือมีแนวทางวางกล่องเกเบียนหรือว่าเสริมความแข็งแรงของตะลิ่งต่อยนะเจ้าความเสียหายเบื้องต้นเนาะก็มีบ้าน3หลังได้รับผลกระทบนะเจ้านะโดย1หลังอยู่ในจุดเสี่ยงสูงถึงหัวบ้านห้องน้ำห้องครัวอย่างนี้นะเจ้าเนาะแล้วก็ฮอบบ้านได้รับความเสียหายแล้วก็แตกร้าวนั่นเองนะเจ้านี่ก็คือข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในพื้นที่นะเจ้าหลายๆของต่างจังหวัดนะเจ้าที่นำมาฝากกันนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่ออีก4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านเจ้า

0: วันนี้นะเจ้าเนาะก็มาติดตามกันต่อเลยกันแล้วกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะสำหรับข่าวสารนะเจ้าเชียงรายพะเยาแปน่านมาที่เชียงรายกันเลยนะเจ้านางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนงามเฮาลงพื้นที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อำเภอเมืองเชียงรายติดตามการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยหรือ Q Hospital นะเจ้าเนาะพร้อมรับฟังปัญหาประสักแนวทางการพัฒนาโครงการต่างๆโดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะเจ้าหรือมกอช.กับสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้โรงพยาบาลเนี่ยจะซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผ่านมาตรฐาน GAP Gap เนี่ยนะเจ้าเนาะแล้วก็เกษตรอินทรีย์มาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้กินนะเจ้าสำหรับการรับรองก็มี2 อย่างนะเจ้าก็มือ Q Hospital กับเป็นระดับทั่วไปแล้วก็ระดับพรีเมียมนะเจ้านะโดยทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็ถือว่ามีความพร้อมเนื่องจากว่าการเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี58มีเครือข่ายเกษตรกรและก็แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสามารถมาสนับสนุนวัตถุดิบเพื่อกับโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอได้ตลอดทั้งนี้นะเจ้ามกอช.และก็สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยก็มีแผนยกระดับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์สู่นะเจ้า Q Hospital พรีเมียมสุดยอดมากกว่าเต็ดเลยนะเจ้าเนาะโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรที่ผ่านมาตรฐานถึงด้านพืชประมงปศุสัตว์ให้มันมากกว่า60%พร้อมที่จะส่งเสริมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนวางแผนการผลิตสอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาลเพื่อที่จะสร้างการมั่นคงสินค้าปลอดภัยนะเจ้าจากเชียงรายไปพะเยาเจ้าพะเยาก็มาเรื่องน้ำกันแถมนะเจ้ากรมชลประทานเดินหน้าสำรวจออกแบบอ่างเก็บน้ำซีตี้ในจังหวัดพะเยาที่โรงแรมเกตเวย์อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในอุดมศักดิ์สีทิสารนะเจ้าผู้อำนวยการโครงการชนประทานพะเยาเป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศงานจ้างสำรวจและก็ออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำซีตี้ด้วยกันนะเจ้าประกอบไปด้วยนะเจ้าอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวอำเภอเชียงม่วนอ่างเก็บน้ำห้วยดงดำหรือว่าห้วยแพะแล้วก็อ่างเก็บน้ำรวบนะเจ้าอำเภอปงรวมถึงอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนืออำเภอเชียงคำซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาเป็นไปของโครงการนี้นะเจ้าซึ่งทางกรมชลประทานก็บอกว่าพื้นที่เป้าหมายเนี่ยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้งพอหน้าฝนก็มีความเสี่ยงกับน้ำท่วมเนื่องจากพื้นที่มันสูงมันจันแล้วก็ที่เก็บน้ำหมอปอการพัฒนาอ่างเก็บน้ำถึง4ตี้เนี่ยก็จะได้เพิ่มปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกรเอาไว้กินไว้ใช้นะเจ้าเนาะชะลอน้ำหลากลดความเสียหายจากน้ำท่วมแล้วก็พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกิดประโยชน์ด้านนันทนาการแหล่งท่องเที่ยวโดยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับเจ้าจังหวัดพะเยาต่อไปเจ้าจากพะเยามาเมืองแป้เจ้าเมืองแป้เปิดตัวโครงการแพร่โมเดลเขาจะมาทิ้งไข่เพื่อโดดเดี่ยวบูรณาการทุกภาคส่วนดูแลผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างทั่วถึงโดยนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแป้ก็เป็นประธานเปิดโครงการว่าจะไม่ทิ้งใครให้โดดเดี่ยวและเดียวดายเนาะเราจะไม่ทิ้งใครให้โดดเดี่ยวซึ่งจังหวัดแป้ก็ร่วมกับอบจ.แป้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแป้จัดขับเคลื่อนนะเจ้าบูรณาการในการที่จะดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอย่างเป็นระบบมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแล้วก็ตั้งหน่วยงานสาธารณสุขภาคประชาสังคมนะเจ้าอาสาสมัครเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มปอปางนะเจ้าจะเพื่อการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงมาทอดทิ้งไข่นะเจ้าผ่านการใช้ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการในระดับพื้นที่เป็นกลไกหลักนะเจ้าดูแลฟื้นฟูส่งเสริมคุณภาพชีวิตไปร่วมกันนั่นเองปัจจุบันเมืองแป้เจ้ามีผู้สูงอายุ 126,755 คนจากประชากรทั้งหมด 414,877 คนนะเจ้าโอ้นับว่าเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากลำปางและก็จะก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดนะเจ้าเนาะส่งผลให้จำนวนคนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุผู้พิการคนที่แบบว่ามาสามารถช่วยเหลือตัวเก่าได้มีแนวโน้มสูงขึ้นนะเจ้าจังหวัดแพร่ต้องมาพัฒนาแพร่โมเดลเนาะเพื่อเชื่อมโยงการยะการของทุกภาคส่วนในระบบแล้วก็เพื่อที่จะดูแลทุกคนนะเจ้าแล้วก็มันละไข่ฮือโดดเดี่ยวและเดียวดายนั่นเองนะเจ้าจากเมืองแพร่มาที่เมืองน่านเจ้าเนาะเมืองน่านวันนี้เจ้า เมืองน่านนะเจ้าผู้ว่าน่านลงไปที่เวียงสาสั่งแห่งสำรวจความเสียหายฝนฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมกำชับประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเจ้าท่านผู้ว่าชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากจังหวัดน่านที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามนะเจ้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านประจำวันซึ่งในแต่ละพื้นที่ตอนนี้ที่น่านเนี่ยก็ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องยังได้ก็ตามนะเจ้าก็ยังขอให้ประชาชนจังหวัดน่านเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำต่อไปนะเจ้าไออย่างต่อเนื่องทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านดอนชัยหมู่7ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเพื่อไปสำรวจความเสียหายเนาะสั่งการแนมเพื่อบัญชาการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดบูรณาการการแยกการของเจ้าหน้าที่ระดมฟื้นฟูทำความสะอาดแล้วก็เยียวยาประชาชนผู้ว่าก็บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมตัวสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่านแล้วก็เทศบาลตำบลกลางเวียงก็มอบถุงยังชีพทั้งหมด170ชุดเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ที่อาจจะมียอมความกดอากาศต่ำเข้ามาเป็นเตอร์ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานอุตุนิยมวิทยานะเจ้าซึ่งในช่วงปลายเดือนกลางเดือนเนี่ยถึงปลายเดือนนี้นะเจ้าต้องติดตามสถานการณ์กู้วันแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนวันละ2เตือ10โมงเตือน1 4โมงแรงเตือน1ทางเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและเพจของศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านนะเจ้าและพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุที่มีเพจมีไลน์มีโซเชียลเนี่ยก็ติดตามจากสถานีวิทยุนะเจ้าเนาะประจําแต่ละอําเภอแต่ละจังหวัดได้เลยนะเจ้าเพิ่นก็จะมีการเพิ่นว่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุให้กับท่านไปฮื้อได้หูนะเจ้าเนาะแล้วก็เตรียมการกันคนเฮาถ้าเพิ่นเตือนอย่าไปว่ามาเป็นยังน้ำมันมาท่วมเนี่ยอย่าไปว่านะเจ้าเนาะถ้ามันจะมากำเดียวนะเจ้าน้ำบ้านเฮาเนี่ยมันมาโวยไปโวยนะเจ้าฉะนั้นแล้วติดตามถ้าฟังข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดติดตามการประกาศเตือนจากหอกระจายข่าวจากข่าวของส่วนงานราชการนะเจ้าถ้าเกิดเปิ้นบอกว่าเก็บครัวเนอร์ขึ้นสู่ที่สูงเนอร์เชื่อเปิ้นไว้ก่อนนะเจ้าเนาะอันนี้เขาก็จะปลอดภัยเจ้าเอาละวันนี้นะเจ้าเวลาของรายการก็มดลงละคุณผู้ฟังก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ตังไลฟ์เพจนะเจ้ามาว่าตังสวทแพ้แล้วก็ตังคนอเล็กจากฮ่องกงตวยแล้วก็ท่านอีก10กว่าล้านคนฟังอยู่ตังวิทยุนะเจ้าน้องที่เป็นพลังเงียบของเขาอยู่นะเจ้านะขอบคุณมากมากเลยเขาก็จะได้มาป้ากันแถมนะเจ้ากับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือในวันต่อไปซึ่งก็จะมีแต่ละสวทเนี่ยหมุนเวียนจัดรายการกันอยู่นะเจ้าเนาะข่าวสารหลากหลายเจ้าตี้เฮาจะได้ฟังกันแล้วก็มีเสียงสะท้อนปิ๊กมานะบอกว่าอุ้ยรายการนี้ดีเนอะเพราะว่าเฮาได้ฟังเสียงดีเจหลายๆจังหวัดนี่นะเจ้าเนาะเปิ้นบอกว่าดีมากเลยนะคนที่ฟังทางวิทยุดีเจไปเจอท่านผู้ฟังแล้วเปิ้นบอกว่าอุ้ยดีจังเลยทั้งเมื่อเฮาได้ฟังเสียงดีเจตั้งจังหวัดโตยนะเจ้าอกก็เป็นกำลังใจนะเจ้าเอาละวันนี้ขอนำรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะเจ้ายั้งไว้เต้าอี้ก่อนแล้วก็ช่วงต่อไปท่านจะได้ติดตามรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเจ้าขอบคุณและสวัสดีเจ้า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาค

0: 10:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย76สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันปิยพรกสิกรรมเมธากุลพาทุกท่านมาที่จังหวัดยโสธรซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2543เราจะพาทุกท่านไปรับชมภาพแห่งความประทับใจเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2543พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านคำนามสร้างตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพบริเวณหนองอื่นในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และช่วยเหลือราษฎรดังนี้ 1. ให้ปรับปรุงขุดลอกหนองอื่นเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและแหล่งเพาะพันธุ์ปลา 2. ให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และสภาพดินโดยรอบหนองอื่นปลูกหญ้าแฝดและต้นไม้เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน 3. ให้ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรวมเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกัน
1: ที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพัฒนาดำเนินงานในพื้นที่7หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรต่อมาได้มีการขยายผลเป็น15หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและปัจจุบันได้มีการขยายผลไปยังท้องที่อำเภออื่นในท้องที่จังหวัดยโสธรเป้าหมายและวัตถุสำคัญเมืองงานโครงการโดยกรมป่าไม้ 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น 2. ส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น 3. พัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริและแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4. ขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโครงการส่งเสริมจัดตั้งเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดำริเครือข่ายป่าชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นปัจจุบันป่าชุมชนดงมัน 3,006 ไร่กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารสร้างรายได้อย่างมากมายให้กับราษฎรในพื้นที่เครือข่ายป่าชุมชนดงมัน 7 หมู่บ้านได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพ.ศ. 2547ทำให้เครือข่ายป่าชุมชนมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมดังกล่าวและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าภายในชุมชนจึงเกิดการต่อยอดและขยายผลจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชนดงมัน 3,006 ไร่อาทิเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดตับเต่าไข่มดแดงและแม่เป้งโดยนำมาแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วนาทิพย์โอท็อปชุมชนคนรักป่าส่งขายตามห้างแมคโครและร้านอาหารต่างๆสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไม่ต่ำกว่า 1,200,000 บาทต่อปีและยังได้มีการต่อยอดวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการหยอดเชื้อเห็ดไมโครซ่าในกล้าไม้วงยางอาทิเห็ดเพาะเห็ดระโงกเห็ดตะไคร่ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมด้วยการนำสปอร์จากเห็ดดอกแก่ที่เก็บได้จากป่าชุมชนดงมันมาหยอดน้ำเชื้อลงในกล้าไม้ยางนาอายุ1เดือนเมื่อนำกล้ายางนาที่หยอดเชื้อเห็ดไปปลูกในดินประมาณ3ปีก็จะมีเห็ดเกิดขึ้นบริเวณใต้ต้นยางนาซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้ขยายผลฟื้นฟูสภาพป่าไม้ไปยังอำเภอข้างเคียงเช่นแปลงปลูกป่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ตำบลข้อวังอำเภอข้อวังจังหวัดยโสธรจำนวน200ไร่แปลงปลูกป่าคูเมืองสาธารณประโยชน์อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรจำนวน340ไร่โดยนำกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดไมโครไลซ่าไปปลูกเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้แจกจ่ายกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดป่าให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปปลูกสร้างป่าชุมชนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนผู้สนใจเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพร้อมทั้งยังดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่เพาะกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดไมโครไลซ่าส่งขายให้กับผู้ที่สนใจจนสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มขึ้นอีกและนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เปิดให้กับประชาชนได้เข้าไปศึกษาโดยจะตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดยโสธรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและปลูกฝังจิตสำนึกรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรที่จัดขึ้นในทุกๆปีปีละ 4-5 รุ่นกรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานจากป่าที่เคยเสื่อมโทรมกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและมากไปกว่านั้นยังสร้างจิตสำนึกการปลูกป่าในใจคนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากผลจากการดำเนินงานมากว่า20ปีส่งผลให้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

0: สายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในประเทศไทยและด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในปากท้องและความเป็นอยู่ของประสบนิกรจึงได้พระราชทานพระราชดำริและก่อกำเนิดเป็นโครงการต่างๆอย่างมากมายเพื่อให้ราษฎรได้อยู่ดีกินดีและหนึ่งในนั้นคือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ชุบชีวิตและสร้างความหวังให้แก่ชาวบ้านตำบลขอเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร
1: ตำบลข้อเหนือเฮาเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ระหว่างศพแม่น้ำก็จะมีแม่น้ำชีกับแม่น้ำยางไหลมาบรรจบกันก็เหตุให้สภาพพื้นที่เนี่ยเกิดอุทกภัยซ้ำซากทุกปีนะครับเหตุให้ราษฎรเนี่ยเวลาที่ฤดูน้ำหลากก็จะท่วมที่หน้าของพี่น้องเกษตรกรเหตุให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องนี่ค่อนข้างที่จะบ่ค่อยดีปานไหนนะครับก็อาศัยเข้าไปในป่าพื้นที่ดงบ้าน 3,600 ไร่ในการแผ่วถางแล้วก็ไปเฮ็ดให้แตงโมนะครับเฮ็ดให้ป่าของเฮานี่เกิดความเสื่อมโทรมหลังจากปี2543นะครับพระพันปีหลวงก็เสด็จมากับในหลวงรัชกาลที่10นะครับสมัยนั้นเพิ่นดำรงอิสระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับสยามกุฎราชกุมารในการเสด็จครั้งนั้นนะครับก็มีพระราชเสวนีว่าหนึ่งก็คือให้รักษาป่าดงมัน 3,600 ไร่เนี่ยให้คนอยู่กับป่าให้ได้ยางเกื้อกูลกันก็คืออาศัยการรักษาป่าเฮ็ดให้ป่าเนี่ยเจริญงอกงามแล้วก็เกิดผลผลิตจากป่ามากมายนะครับอาทิเช่นเป็นเห็ดปวกเห็ดละโงกแล้วก็พวกแมลงต่างๆรวมถึงไข่มดแดงนะครับเห็ดให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเก็บของป่าได้หลังจากที่น้ำท่วมต่อมาก็มีโครงการมากมายนะครับได้เกิดขึ้นในตำบลนะครับโดยทางหน่วยงานราชการก็เข้ามาส่งเสริมกับเห็ดให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวตำบลข้อเนื้อเฮาดีขึ้นเป็นลำดับครับ
2: เริ่มแรกเลยครับจะเป็นเจ็ดหมู่บ้านนะครับที่รวมรอบอยู่กับโครงการแต่นี่ขยายไปถึง15หมู่บ้านแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ชาวบ้านก็ได้มีอาชีพเสริมมีรายได้ขึ้นต่อมาก็ได้ไล่หัวขึ้นมาก็คือเป็นไล่ใดของชุมชนของเฮานี่เจ็บเฮ็ดขึ้นมานี่ทุกลังคนก็ได้เป็นหมื่นก็มีเนี่ยครับเก็บเงินได้ดงนี่ต่อเดือนเพราะว่ามันเป็นที่พื้นที่อุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันเกิดหลายก็มีรายได้เห็นมากนะครับภาพรวมก็คือหนึ่งข้าเจ้าก็เข้าไปข้าเจ้าก็มีจิตสำนึกแหละครับว่าเออมาปลาดงมันนี่ได้กินเห็ดเราก็ควรรักษาซอยกันอนุรักษ์รักษาซอยกันนะครับฟื้นฟูปลาเนี่ยแหละครับเอาเห็ดอย่างเอาเห็ดซอยกันสิประมาณนี่แหละครับ
3: ตะกี้พวกแม่กันบ้านป้าขาดงเนาะบ่มีรายได้เนาะเจ้าพ่อเพิ่นเสด็จมาเพิ่นมาตั้งโครงการให้กันรู้สึกว่าดีใจหลายชาวบ้านก็มีความตื่นตัวแบบว่าได้เบิ่งมองไปไกลๆเห็นหม่องอื่นนํานี่เขาเจ้าเฮ็ดชาวบ้านก็ได้รู้จักว่าเฮาต้องเฮ็ดจังได๋พัฒนาไปจังได๋สิเนี่ยค่ะชาวบ้านก็ร่วมกลุ่มร่วมหยังสร้างรายได้ให้ครอบครัวเจ้าของได้เองสิได้มีเฮามีผลิตภัณฑ์อยู่3ตัวค่ะก็มีเห็ดโคนแล้วก็เห็ดเพาะแล้วก็ไข่มดแดงค่ะตอนนี้เฮาก็ขายทางเพจทางออนไลน์แล้วก็ทางร้านอาหารค่ะปีก่อนก็มีส่งนอกส่งหยังนํามึงสิไปจีนไปอเมริกาพวกเห็ดพวกไข่มดแดงเฮาเนี่ยค่ะแม่ก็ได้ยินข่าวแม่ก็รู้สึกเสียใจนะก็อยากให้ประชาชนคนไทยไว้ทุกข์ให้กับพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านสู่สุคติสวงสวรรค์สั้นป้าพ่อแม่ก็

0: อยู่นี่ก็พากันเสียใจหลายเพิ่นเคยมาเสด็จมาเนาะแต่กี่กับเพิ่นละมาที่แรกพวกแม่จังมีมือนี่แม่ก็สิสนองโครงการเพิ่นไว้ตลอดไปจนว่าชีพชีวิตแม่จะหาใหม่ขึ้นแล้วทรงต่อมือให้ลูกหลานต่อไปเรื่อยๆ
1: จนถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะหนึ่งในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรพระองค์ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือเรื่องปากท้องและพัฒนาพื้นที่รอบหนองอึ่งจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดเพื่อส่งเสริมการรับซื้อและแปรรูปผลผลิตจากป่าชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของป่าชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสมดุลเราจะพาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระมริจังหวัดยโสธรนะครับได้ดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระมริเพื่อแปรรูปผลิตผลจากป่าจำพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะไข่มดแดงนะครับโดยแปรรูปเป็นขวดแก้วกระป๋องในนามเครื่องหมายการค้าปลาวนาทิพย์นะครับถ้าเป็นเห็ดโคนก็จะมาจากป่าชุมชนดงมัน 100% นะครับไข่มดแดงก็จากป่าดงมันชุมชนดงมันแล้วก็เครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรนะครับในส่วนของเห็ดเพาะก็เป็นเครือข่ายป่าชุมชนโดยในโครงการส่วนหนึ่งก็โดยรอบโครงการส่วนหนึ่งครับในการดำเนินงานของสหกรณ์ปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตของป่าวันนี้นะครับเป็นการผลิตเห็ดโคนในน้ำเกลือนะครับโดยมีการนำเห็ดโคนจากป่าชุมชนดงมันซึ่งมีปีละประมาณ 5-6 ตันครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดโคนในน้ำเกลือในขวดแก้วในกระป๋องนะครับเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปซึ่งปัจจุบันเนี้ยสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนี้ยมีแผนการผลิตของป่าจะพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะไข่มดแดงกระป๋องและขวดแก้วในปีละประมาณ 2-3 ล้านบาทนะครับซึ่งมีการวางจำหน่ายในห้างแมคโครโดยเฉพาะในสาขาในพื้นที่ภาคอีสานกับพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลนะครับในราคาก็จะจำหน่ายทั้งขายส่งขายปลีกนะครับก็ถ้าปัจจุบันเห็ดโคนจะขายปลีกก็อยู่ที่ประมาณขวดละ300บาทถ้าเป็นกระป๋องก็กระป๋องละ180บาทนะครับในการจำหน่ายเป็นตัวแทนในส่วนหนึ่งก็จำหน่ายผ่านเพจ Facebook ของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพระมรินะครับในการส่งเสริมเกษตรกรดังกล่าวนี่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการที่ร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าชุมชนดงมัน 3,600 ไร่นะครับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยซ้ำซากในท้องที่ตำบลคอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับในการผลิตเห็ดโคนก็จะสามารถผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาคมครับซึ่งก็จะมีการออกเห็ดโคนหลายชนิดครับตั้งแต่เห็ดโคนใหญ่เห็ดโคนตาบเห็ดโคนแดงก็เห็ดโคนจิกครับครับผมในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มที่รวมกันจะรวมกันในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตรครับก็จะมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเกษตรกรที่เข้ามาร่วมโครงการก็จะได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือการขายวัตถุดิบในราคาที่เป็นธรรม2ก็คือค่าแรงในการผลิตเนี่ยต่อชิ้นนะครับก็จะกำหนดอย่างไข่มดแดงหรือว่าเห็ดโคนกระป๋องเนี่ยก็จะกำหนดค่าแรงต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับถ้าเป็นขวดแก้วก็อยู่ที่20บาทนะครับในส่วนหลังจากที่มีการจำหน่ายไปแล้วมีผลกำไรโดยการตรวจสอบบัญชีโดยสำนักงานตรวจบัญชีเนี่ยก็จะมีการนำมาจัดสรรเฉลี่ยให้กับสมาชิกผู้ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินผลิตอีกส่วนนึงครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ69คนครับครับผมก็ฝากถึงประชาชนผู้สนใจนะครับในการขอความร่วมมือนะครับในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ดูแลรักษาป่าและก็เป็นเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพัมรินะครับหรือว่าเกษตรกรเครือข่ายป่าชุมชนอื่นๆสนใจที่จะนำวัตถุดิบมาขายกับสหกรณ์หนองอึ่งก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันครับ
1: และนี่คือเรื่องราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบทุกข์ภัยณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรค่ะ และสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นต้องผ่านจุดคัดกรองและผ่านการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระรานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดทางนี้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2 อุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรนางวัญชนะบุญปกดาโรจน์วันนี้ดิฉันปิยพรกสิกรรมเมธากุลพร้อมทีมงานสวทยโสธรขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยเดชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณเตรียมเปิดให้ใช้สิทธิ์ช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
9: นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอประเด็นหลักให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายการช่วยเหลือและการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ภายใต้ชื่อโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งจะมีการกำหนดเงื่อนไขครอบคลุมทั้งค่าโรงแรมและสนับสนุนภาคบริการด้านอื่นนอกเหนือจากร้านค้าโดยเบื้องต้นจะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังเป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินโครงการซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรืองบกลางซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องงบประมาณแล้วจะต้องใช้เวลาในการเตรียมระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับช่วงเวลาการเริ่มโครงการที่เหมาะสมทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่าควรดำเนินการในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือกรีนซีซั่นปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูงสุดเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีบังคับใช้ระบบการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นและมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐ
10: นายพลดอนเปษนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมท.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบหมายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเออย่างใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการในทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ที่หัวหินสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้14ราย
11: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือโนมินีซึ่งจากการตรวจสอบนิติบุคคลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 3,808 บริษัทพบ489บริษัทเข้าขายต้องสงสัยใช้โนมินีและอีก33บริษัทไม่มีประกอบธุรกิจจริงแต่ถูกใช้เพื่ออำพรางการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ300ล้านบาทจึงนำไปสู่การดำเนินและมีผู้ต้องหารวม84รายเป็นชาวไทยและต่างด้าวโดยปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้14รายล้วนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบ6บริษัทใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์และสามารถตรวจยึดเอกสารทางธุรกิจเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อนำไปตรวจสอบและขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
14: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร ได
13: ้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
16: ข่าวดีมาบอก
17: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
18: ข่าวดีที่95
19: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
20: ดูได้ตอนเย็นนอก
16: ข่าวดีที่95
21: อ๋อที่พ่อกับฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทระปุ้นนะเป็นประจำนะ
22: ได้เวลามาฟังข่าวดี
23: ข่าวเด่น
24: ข่าวดัง
23: เพลงลูกทุ่งม้วน
22: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ในการกับดีเจออยนันทพรเจ้าครับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะเข้าสู่ช่วงของบรรยากาศวันแม่แห่งชาตินะเจ้าประจำปี2569เนาะปีนี้วันแม่แห่งชาติเนี่ยจะอยู่กลางสัปดาห์เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569นะเจ้าวันแม่แห่งชาติก็ยังคงต้องเรียน คุณผู้ฟังนะเจ้าว่าในส่วนของรัฐบาลนะเจ้ายังคงรักษาสถานะคือเป็นวันสำคัญของชาติเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามเดิมนะเจ้าโดยในปีนี้นะเจ้ารัฐบาลก็ได้เตรียมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วก็วันแม่แห่งชาติเนี่ยนะเจ้าในหลายส่วนด้วยกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะเจ้าในส่วนของรัฐบาลเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็วันแม่แห่งชาติโดยก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนานะเจ้า7 โมงเช้าเนาะก็จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล7 โมงเช้าในวันพุธที่12สิงหาคมส่วนกลางเนี่ยเปิ้นจะจัดพิธีที่ท้องสนามหลวงพระสงฆ์เนี่ย193รูปนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีนะเจ้าส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจะมีการจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมเนาะของละปุนเฮาที่วัดพระธาตุนะเจ้าแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีที่สถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลพิจารณาในการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรนะเจ้าการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และก่อเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลดำเนินการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะเจ้าเพื่อดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาทุกวัดเนี่ยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และก่อเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคมพร้อมกันทั้งวัดทั้งในและก็ต่างประเทศต่อยนะเจ้าแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนาะจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมตามความเหมาะสมเลยนะจ๊ะซึ่งก็เชิญชวนนะเจ้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนเนาะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็แสดงความจงรักภักดีในการร่วมกิจกรรมนะเจ้าเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะเจ้าสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็เรียนเชิญนะเจ้าเรียนเชิญเนาะกับการร่วมกันกับงานวันแม่แห่งชาตินะเจ้าแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่างที่เรียนไปว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะเจ้าประเทศไทยเรายังคงรักษาสถานะคือเป็นวันสำคัญของชาติแล้วก็เป็นวันหยุดราชการต่อยนะเจ้าในส่วนของแม่เนาะวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาตินะเจ้าอันเนี้ยตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีเนาะเราเริ่มฮื้อวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติมั้งแต่ปี2519นะเจ้าเพราะว่าเราจะได้ร่วมกันยกย่องเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยนะเจ้าในฐานะแม่แห่งชาติผู้ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยเนาะก็ในส่วนของสัญลักษณ์นะเจ้าสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่อยู่คู่กันกับวันแม่แห่งชาติก็คือดอกมะลิมังกรเจ้าผมฟังดอกมะลิดอกมะลิเนี่ยกลายเป็นดอกไม้ที่เขาจะนึกถึงนะเจ้าในช่วงของวันแม่แห่งชาติป้องก็บอกว่าเอ๊ะนั่นนอกจากความหอมของดอกมะลิที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยเนี่ยใดดอกมะลินะเจ้าถึงเป็นตัวแทนรักบริสุทธิ์ของแม่นะเจ้าเพราะว่า
พอถึงเดือนสิงหาปุ๊บเนี่ยลูกก็จะนำพวงมาลัยดอกมะลินะจะไปกราบไหว้ขอพรผู้เป็นแม่เนาะเพื่อแสดงความรักความกตัญญูหลายคนก็ไม่ได้หัวว่าเอิญยังต้องเป็นดอกมะลิหรือว่าบางคนหูแต่ว่าอาจจะลืมไปแล้วเอ็นอาจารย์ก็เราหูฟังกันละกันเนาะจุดเริ่มต้นของดอกมะลิเนี่ยนะเจ้าเริ่มใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติตั้งแต่ปี2519นะเจ้าซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ประเทศไทยกำหนดคือวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะเจ้ายังเป็นทางการเนาะโดยคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็กำหนดที่ดอกมะลิเนี่ยนะเจ้าเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าเนื่องจากว่าเป็นดอกไม้ที่แฝงไปด้วยความหมายที่เป็นมงคลแล้วก็สอดคล้องกับคุณลักษณะของความฮักที่แม่มีต่อลูกเนาะสามเหตุผลหลักๆว่าทำไมเนี่ยได้นะเจ้าต้องเป็นดอกมะลินอกจากกลิ่นหอมที่ชื่นใจเป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยนะเจ้าบางคนเอาไปลอยน้ำกระติกเย็นๆเองนะโอ้มันถึงหอมกลิ่นดอกมะลินะเจ้าดอกมะลิดอกน้อยๆที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะเจ้าซ่อนความหมายอย่างยิ่งใหญ่ไว้3ประการด้วยกันคุณผู้ฟังเจ้าประการที่1คือสีขาวบริสุทธิ์สีขาวบริสุทธิ์ของดอกมะลิเนี่ยสื่อถึงความฮักที่บ่มีเงื่อนไขสีขาวสะอาดตาของดอกมะลิเนี่ยนะเจ้าเปรียบเสมือนความฮักของแม่ที่มีต่อลูกเป็นความฮักที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขบ่หวังผลตอบแทนใดๆแล้วก็เป็นความฮักที่พร้อมจะมอบเพื่อกับลูกด้วยความจริงใจเสมอเนาะประการที่2คือกลิ่นมันหอมมากเนาะดอกมะลินี่นะยังเวลาเฮาซื้อพวงมาลัยดอกมะลิห้อยไว้ที่หน้ารถนะเจ้าหรือว่าเอาใส่หิ้งพระไว้ที่บ้านนี่นะกลิ่นหอมดอกมะลิเนี่ยจะหอมมันเนาะหอมติดทนนานหอมเป็นเอกลักษณ์ทางบ้านเฮาเห็นดอกนึงกับดอกกิทวาเนาะดอกกิทวานี่ก็หอมเป็นเอกลักษณ์นะจ๊ะกลิ่นหอมยาวนานเนี่ยนะจ๊ะสื่อถึงความรักที่ไม่มีวันจางหายเพราะบอกว่าดอกมะลิเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจและความหอมนั้นเนี่ยจะติดทนเมินนะจ๊ะแม้จะเด็ดดอกออกจากต้นมาแล้วก็ตามแต่เปรียบได้กับความฮักความห่วงใยของแม่ที่ยังคงอยู่ตลอดไปบอกว่าจะผ่านการเวลาไปสักมอกใดนะจ๊ะลูกใจใหญ่ขึ้นมอกใดความฮักของแม่ก็บ่เคยเปลี่ยนแปลงไปลูกก็ยังเป็นลูกลูกน้อยๆตัวน้อยของแม่บอกว่าจะใหญ่ไปสักมอกใดแล้วก็ยังถือว่าเป็นเด็กในสายตาของแม่เนาะเนี่ยถึงหมายถึงการที่เป็นความฮักที่ไม่มีวันจางหายเนี่ยนะแล้วก็ประการที่3มันบอกว่าสำคัญเนี่ยดอกมะลิเนี่ยมันออกดอกตลอดปีเลยนะก็คือสื่อถึงความฮักที่แม่เนี่ยมีให้เสมอเลยนะเจ้าต้นดอกมะลิเป็นพุ่มที่ดูแลรักษาก็สามารถที่จะออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยนะเจ้าคุณสมบัติเนี่ยสะท้อนเนื้อหาถึงความฮักของแม่ที่คอยดูแลเอาใจใส่เคียงข้างกับลูกอยู่เสมอในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตบอกว่าจะเป็นฤดูไหนต้องเผชิญกับสถานการณ์ฮ้อนหนาวฝนแดดจะใดนะเจ้าก็จะเป็นที่พึ่งพิงให้กับลูกได้เสมอเห็นคอคุณโมฟังดอกมะลิเนี่ยบ่ใจกล้าดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือมีความสวยงามตามธรรมชาติเต้าอั้นนะเจ้าแต่ยังเป็นสื่อกลางที่บรรจุเนาะความหมายที่ลึกซึ้งของการให้กำเนิดของการดูแลนะเจ้าของความรักที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นวันแม่แห่งชาติ2569นี้นะเจ้าโอกาสดีเนาะมอบดอกมะลินะเจ้าเพื่อกับแม่แทนการให้ของขวัญอื่นใดนะเจ้าส่งมอบคำขอบคุณความรักนะเจ้าที่บ่มีวันหมดไปจากหัวใจของผู้เป็นแม่กันตัวละกันเนาะเล่าสู่กันฟังกับช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

็ต้องเรียนว่าภัยที่ยังมีคุณแม่อยู่ตัวเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดแล้วนะเจ้าเมื่อยังมีคุณแม่อยู่เนี่ยเนาะร่วมกันแสดงความรักนะเจ้าดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณแม่กันให้ดีนะเจ้าบอกรักคุณแม่เนาะดูแลคุณแม่ปาไปทำกิจกรรมมายังกันในช่วงวันแม่แห่งชาติก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีสร้างความสุขทางใจนะเจ้าให้กับคุณแม่ได้แต่ถ้าเกิดไผ่ที่บ่มีคุณแม่อยู่ตัวเห็นแล้วแต่เชื่อแน่ว่าคุณแม่อยู่ในใจของลูกทุกคนอยู่แล้วนะเจ้าเนาะก็บางคนเนี่ยอยู่ในสถานะของการเป็นแม่ตัวและก็ยังมีแม่อยู่ตัวเองนี่ซ้ำโชคดีขนาดนะเจ้าก็มาฟังก็ส่งความสุขความปรารถนาดีถึงกันนะเจ้าเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ผ่านช่วงเวลาดีๆของทางรายการของสวทลปุน FM 95นะเจ้าดีจังอ้อยก็จะเลือกเพลงที่เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติเนาะเปิดให้ฟังในช่วงนี้นะเจ้าในช่วงสัปดาห์ของวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะเจ้าสื่อสารกันด้วยเสียงเพลงเนาะบางคนนี่ฮักนะฮักแม่แต่อาย บอกค่อยกล้ากอดแม่บอกค่อยกล้าหอมแม่นะเจ้าบอกค่อยกล้ากราบแม่เนาะถ้ายังมีโอกาสอยู่นะเจ้าขอฮื้อใจโอกาสที่ท่านยังมีอยู่เนี่ยทำเต้อนะเจ้าได้ซื้อได้หาอย่างเนาะมันเป็นการส่งความฮักส่งความปรารถนาดีด้วยการแสดงออกนะเจ้าซึ่งมันก็จะช่วยทำให้หลายๆเรื่องนะเจ้าในความสัมพันธ์ของแม่ของลูกเนี่ยมันดีขึ้นบางคนเนี่ยอยู่ตัวกันก็แต่นะกับเมืองว่าคบหัวกันตึงวันเนี่ยพิษหัวกันกับแม่ตึงวันนี่นะอู้กันมันอู้กับแม่มันใช่ดีพอมันอู้โทรศัพท์อู้กับคนอื่นปุ้นยังได้บัตเตื่อยังได้บัตเตื่อเอ๋เนาะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเจ้าในการแสดงความฮักความปรารถนาดีถึงกันนะเจ้าอ่ะมาติดตามข่าวสารเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะเจ้าคุณผู้ฟังฝนฟ้าอากาศต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงสถานะที่ปริมาณฝนมีโอกาสตกชุกหนาแน่นฝนตกสะสมในแต่ละพื้นที่นะเจ้าลายพื้นที่เนี่ยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นรอการระบายหรือพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมก็เริ่มปรากฏหื้อหันแล้วนะเจ้าเริ่มมีสถานการณ์น้ำหลากในหลายจุดบางพื้นที่เนี่ยมีเรื่องของฝนตกต่อเนื่องจนทำให้เกิดน้ำล้นขึ้นมานะเจ้าในปริมาณที่เยอะพอสมควรเนาะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราก็คงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมกันให้ได้นักที่สุดนะเจ้าในส่วนของรัฐบาลคุณผู้ฟังก็มีการเตรียมความพร้อมนะเจ้าในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งนะเจ้าในหลายมิติด้วยกันนะเจ้าทั้งกระบวนการของการป้องกันใช้แผนที่ความเสี่ยงที่บูรณาการข้อมูลระดับประเทศลงลึกถึงรายละเอียดของระดับหมู่บ้านคือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรการบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำโดยการใช้ระบบเช็คลิสต์นะเจ้าจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาส่งเสริมการเฮือประชาชนเนี่ยใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดลองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็จังหวัดคือมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะเจ้าในส่วนของภาคเหนือนะเจ้าภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันนะเจ้ารองนายกรัฐมนตรียศชนันวงสวัสดิ์นะเจ้าก็จะเป็นผู้ที่กำกับดูแลในเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเจ้าการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะเจ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันวงสวัสดิ์เนี่ยนะเจ้าในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือเจ้าก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะเจ้าปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุด
ซึ่งจากการประเมินสภาพอากาศร่วมกันกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือขนาดเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและอาจจะเกิดปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่ได้ต่อยเพราะฉะนั้นก็ได้ฮื้อทุกจังหวัดนะเจ้าเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยแล้วก็สแตนบายทั้งในส่วนของกำลังคนเครื่องจักรกลและก็รถสูบน้ำเพื่อปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ไหนนะเจ้าทรัพยากรไม่เพียงพอก็จะมีกำลังทหารและก็ศูนย์ปพ.เขตเข้าเสริมทันทีของละปูนเขาก็จะเป็นปพ.เขต10ลำปางนะเจ้าที่เปิ้นจะบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดละปูนเฮานะเจ้าตรงนี้ท่านรองยศชนันนะเจ้าท่านก็ยังกำชับเรื่องของการประเมินความเสี่ยงโดยถ้าประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงเนี่ยจังหวัดก็จะต้องพิจารณาใช้เงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าและต้องบอกปล่อยให้ระเบียบหรือว่าขั้นตอนทางราชการนั้นกลายเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกถ้าสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพต่างๆรวมไปถึงมาตรการในระยะยาวนะเจ้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเนี่ยรัฐบาลสั่งการให้เร่งประเมินน้ำต้นทุนแล้วก็สำรองน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งประสานเกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกส่วนกรณีหลังเกิดเหตุอุทกภัยนะเจ้าก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ปูพรมสำรวจแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดเพื่อคืนชีวิตปกติให้กับประชาชนให้ได้เร็วที่สุดนะเจ้านี่เป็นนโยบายนะเจ้าแล้วก็การตั้งวอร์รูมเนาะรับมือสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งภาคเหนือนะเจ้าลดขั้นตอนราชการปลดล็อกการใช้งบฉุกเฉินนะเจ้าผู้ว่าที่อยู่หน้างานเนี่ยช่วยประชาชนได้เลยทันทีไม่ต้องรอเห็นนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะอันเนี้ยเป็นแนวนโยบายแล้วก็การเตรียมการกันที่เราต้องรับมือกับสภาพอากาศแบบทับซ้อนอย่างที่บอกไปนะเจ้าทั้งเรื่องของฝนตกน้ำหลากทั้งเรื่องของภัยแล้งเห็นก็เจ้าสภาพอากาศตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความแปรปรวนขั้นสุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ควรที่จะต้องเฝ้าฟังติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาการประกาศแจ้งเตือนและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและจากอันนี้ก็ฝากและจากคุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันตัวละกันเนาะเจ้าเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

ท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต่างๆนะเจ้าซึ่งในส่วนของจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยนะเจ้ามีการจัดทำแผนนะเจ้าแล้วก็เตรียมความพร้อมตามแนวทางของการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝนปี2569คือเป็นไปตามที่กำหนดไว้นะเจ้าซึ่งก็มีหลายมาตรการนะเจ้าที่มีการดำเนินการเนาะตามนโยบายของรัฐบาลนะเจ้าซึ่งสอดรับกับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นะเจ้าของทางรัฐบาลของทางคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะเจ้ามีส่วนของการป้องกันนะเจ้าปัญหาอุทกภัยในหลายจุดยกตัวอย่างเช่นนะเจ้าคุณผู้ฟังเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าท่านปิยพงษ์ชูวงศ์พร้อมกันกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโยธินประสงค์ความดีนะเจ้าก็ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลำปูนนะเจ้าซึ่งตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนนั้นเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยปี2569ในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะเจ้าทีนี้ลำปูนเนี่ยก็ติดตามนะเจ้าแล้วก็เตรียมความพร้อมสถานการณ์ในแต่ละจุดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเอนะพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงใกล้ต่างน้ำไหลผ่านต่างๆเนาะแล้วก็มีการสำรวจเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยร่วมกันกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะเจ้าท่านพูดว่าไปดูหลายจุดเหมือนกันนะเจ้าวันก่อนไปที่ตะลิงบ้านฟังมิ่นเนาะหมู่7ตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองลำปูนที่ว่าปีแล้วเนี่ยน้ำพัดนะเจ้าน้ำเซาะตะลิงซุดลงไปเองนะเจ้าจุดที่2ที่ตะลิงบ้านป่าตองหมู่13ตำบลเหมืองจี้นะเจ้าจุดที่3ลำเมืองวัดหลังวัดแม่ร่องน้อยที่ตำบลอุโมงค์นะเจ้าจุดที่4สะพานหน้าฝ่ายแม่ร่องน้อยตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองเฮาเนี่ยนะเจ้าแล้วก็จุดที่5สะพานหมู่บ้านวังทองตำบลเหมืองงามอำเภอเมืองไปที่เชิงสะพานท่าขามในเมืองละปูนโตยนะเจ้าแล้วก็เขื่อนป้องกันตะลิงบ้านสีเมืองยูแล้วก็มีการสรุปนะเจ้าประเด็นแนวทางร่วมกันกับทางด้านของชนประทานทางด้านของโยธาธิการและผังเมืองนะเจ้าหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะว่ามีแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะเจ้าในลำน้ำเนี่ยจะรองรับสถานการณ์ได้อย่างใดพ้องเนี่ยนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็ลงไปติดตามสถานการณ์กันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องยืนยันว่าในส่วนของการเตรียมความพร้อมของทางจังหวัดลำปูนเนี่ยนะเจ้าก็ถือว่ามีความพร้อมในการที่จะรับมือสถานการณ์อุทกภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้นะก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าสวทลำปูนวิทยุประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

คงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าทรงผ่านเพลงเพราะๆนะเจ้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะแล้วก็ทรงผ่านเรื่องราวดีๆนะเจ้าให้กันได้ฟังต่อยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีโครงการหนึ่งเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่สร้างกำลังกายกำลังใจนะเจ้าให้กับกลุ่มของผู้ต้องขังในเรือนจำนะเจ้าโครงการนี้ชื่อว่าฟื้นกายสานใจคืนคนใหม่สู่ชุมชนนะเจ้าเป็นโครงการเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษนะเจ้าโดยเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเจ้าท่านโยธินประสงค์ความดีท่านก็ไปที่เรือนจำจังหวัดลำปูนนะเจ้าไปร่วมโครงการเนี่ยเจ้าโครงการฟื้นกายสานใจคืนคนใหม่สู่ชุมชนนะเจ้าคืนคนใหม่สู่ชุมชนไปมอบกิตติบัตรที่กับผู้เข้าร่วมโครงการนะเจ้าซึ่งท่านรองบอกว่าในส่วนของโครงการฟื้นกายสานใจคืนคนใหม่สู่ชุมชนเนี่ยนะเจ้าก็เป็นความร่วมมือของตังเรือนจำจังหวัดลำปูนที่ร่วมกันกับคณะวิทยากรในการดูแลผู้ที่อยู่ในเรือนจำนะเจ้าผ่านระบบสมุดพกสุขภาพส่วนบุคคลซึ่งตอบโจทย์นโยบายของจังหวัดลำปูนที่ดูแลประชาชนแบบไร้รอยต่อแล้วก็ไม่ได้ทิ้งภัยไว้ข้างหลังนะเจ้าที่สำคัญก็สอดคล้องกับนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษนะเจ้าสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้นะเจ้าเพื่อนก็จะได้รับเกียรติบัตรเนาะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามที่พิสูจน์ว่าการเข้าร่วมโครงการเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลได้ต่อสู้กับตัวเก่านะเจ้าแล้วก็พร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆเข้าใจคือจริงๆก็เข้าใจว่าหลายท่านเนาะอาจจะกังวลในชีวิตและก็สายตาของสังคมภายนอกหลังจากที่พ้นโทษนะเจ้าแต่เจอมันว่าจังหวัดลำปูนและชุมชนเฮาเนี่ยเนาะก็พร้อมที่จะให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนนะเจ้าของผู้ที่ทำผิดพลาดไปนะเจ้าสมุดพกสุขภาพเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะเป็นสะพานเชื่อมคือผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะเจ้านำไปร่วมกันดูแลสุขภาพต่อเมื่อพ้นโทษกับกลุ่มเครือข่ายของอสม.อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและชุมชนเนาะอาสาสมัครสุขภาพประจำหมู่บ้านเนี่ยนะเจ้าอสม.แล้วก็รวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะเจ้าที่จะประคับประคองดูแลเรื่องของกายใจนะเจ้าใจสติใจความเข้มแข็งนะเจ้าเอาชนะปัญหาอุปสรรคทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของสุขภาพใจนะเจ้าต่อไปต่อยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าก่อนนำมาเล่าสู่ให้ท่านได้ฟังกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าดูเวลาแล้วเวลาก็ผ่านไปเร็วๆเร็วๆนะเจ้าคุณผู้ฟังเวลานั้นผ่านไปเร็วมากเจ้าคืออี้เจ้ามีเรื่องของโรคสุขภาพเนาะที่เป็นกระแสกลับมาอีกครั้งหนึ่งในขณะนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังด้วยเรื่องของการติดเชื้อ HIV หรือว่าเอดส์เนี่ยปัจจุบันมันดูบอกให้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วนะเจ้าแต่ล่าสุดปรากฏว่าสถิตินะเจ้าการติดโรคเอดส์กันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นคุณผู้ฟังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 500,000 คนนะเจ้า HIV กับเอดส์นะเจ้า HIV กับเอดส์เนี่ยหลายคนถามว่ามันเหมือนกันก่อนนี่นะคือ HIV คือเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันนะเจ้าส่วนเอดส์เนี่ยคือระยะสุดท้ายที่ภูมิคุ้มกันถูกทำลายอย่างรุนแรงแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นถามว่ามันเหมือนกันก่อมันก็
จะว่าเหมือนมันก็เหมือนนะจ๊ะแต่ว่าถ้าห้องคือถูกเนี่ยคือติดเชื้อยังสามารถรักษาและดูแลได้นะจ๊ะแต่ถ้าเป็นเอดแล้วเนี่ยก็คือระยะสุดท้ายที่ภูมิคุ้มกันถูกทำลายอย่างรุนแรงนะจ๊ะปัจจุบันไม่ได้มีวิธีการรักษาให้หายขาดนะจ๊ะแต่ยังคงรักษาด้วยยาต้านไวรัสซึ่งสามารถชะลอการลุกลามของเชื้อจากระยะหนึ่งไปหำสู่ระยะหนึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้แต่ต้องกินยาตลอดเวลานะจ๊ะทีนี้มาย้อนดูว่าในอดีตเนี่ยการติดเชื้อ HIV เนี่ยนะจ๊ะมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของผู้คนที่ติดเชื้อเป็นอย่างนักเลยบ่ใจแค่เรื่องของร่างกายที่ได้รับผลกระทบต่ออันนะจ๊ะแต่สังคมรอบข้างก็ตีตาเนาะคนกลุ่มเนี้ยว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจกีดกันในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างสังคมแต่ปัจจุบันนี้การติดเชื้อดูไม่ได้รุนแรงเหมือนแต่ก่อนก็เลยทำให้คนเนี่ยชะล่าใจและมีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังเจ้าสถิติการติดเชื้อ HIV ในปี2569น่าตกใจเจ้าเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศถึง 557,993 คน13จังหวัดที่มีสถิติการติดเชื้ออยู่ในหลักหมื่นประกอบไปด้วยอุบลราชธานีมาเป็นอันดับที่13 1,314 คนสงขลา 1,644 คนนะเจ้า11ลำดับที่11ระยอง 11,000 คนลำดับที่10อุดรธานี 12,000 คนลำดับที่9ปทุมธานี 14,000 คนลำดับที่8ขอนแก่น 15,000 คนจังหวัดอันดับที่7จังหวัดนนทบุรี 16,000 คนจังหวัดที่6สมุทรปราการ 16,000 คนอันดับที่5นครราชสีมา 17,000 คน4อันดับที่4เชียงไฮ้17,524 คนและอันดับที่3เชียงใหม่ของเมืองเชียงใหม่ 23,949 คนอันดับ2ชลบุรี 31,000 คนและกรุงเทพมหานครอันดับ1 88,000 กว่าคนนะเจ้าทีนี้ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเจ้ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็มีนโยบายแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตรงนี้นะเจ้ามีการสร้างการตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในโลกยุคดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายถ้าดูสถิติแล้วเนี่ยส่วนทางกันโดยสิ้นเชิงนะเจ้าก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วหรือว่าปัญหาเนี้ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเนาะเพราะว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้หลายช่องทางนะเจ้าส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อซึ่งมีช่องทางหลักๆเลยคือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดทวารหนักหรือทางปากโดยไม่สวมถุงยางอนามัยติดเชื้อ HIV ได้ 2. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะเจ้ายิ่งในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นก็มีความเสี่ยงอย่างมากหรือใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องหรือการส่งต่อจากแม่สู่ลูกแม่ที่ติดเชื้อเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อเชื้อไปยังเด็กทารกในระหว่างการตั้งครรภ์การคลอดหรือว่าการหื้อนมบุตรได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นข้อมูลทางคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยบอกว่าปัจจุบันมีวิธีการป้องกันการติดเชื้อหลายวิธี 1. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีหลักในการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 2.หลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันใช้ของใหม่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเท่านั้นบ่ควรใช้เข็มซ้ำหรือใช้ร่วมกับผู้อื่น 3. ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย 4. ยาต้าน HIV นะเจ้าก่อนสัมผัสเชื้อที่เรียกว่า PrEP เนี่ยก็มียาต้านอยู่นะเจ้าถ้าสัมผัสเชื้อ HIV เนี่ยนะเจ้าควรพบแพทย์เพื่อรับยาต้าน HIV หลังสัมผัสเชื้อที่เรียกว่าแพรบเนี่ยคุณผู้ฟังแพรบหรือแปบเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นยาที่ใช้กินป้องกันก่อนมีความเสี่ยงแล้วก็เป็นยาที่ใช้กินรักษาฉุกเฉินหลังมีความเสี่ยงแล้วเนาะเหมือนยาคุมกำเนิดที่กินต่อเนื่องกับยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเนี่ยลักษณะเป็นเหมือนกันนะเจ้าทีนี้การบ่ติดเชื้อเนี่ยจะได้มันก็ถึงดีกว่าเนาะ
พราะว่า HIV เป็นไวรัสที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นอ่อนแอลงเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายถ้าไม่ได้รับการรักษาแน่จากผู้ติดเชื้อก็จะมีอาการหนักขึ้นเป็นระยะถ้าท่านผู้ฟังฟังข่าวสารนี้อยู่นะจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนาะก็ควรที่ต้องเข้ารับการตรวจรักษาจากคุณหมอนะจะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการลุกลามของเชื้อ HIV ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้เป็นสถิติที่น่ากังวลใจนะเจ้าเชียงใหม่อันดับ3เนอะมีผู้ติดเชื้อ 23,000 กว่าคนนะเจ้าในระบบซึ่งก็ต้องเรียนว่ามีผู้ที่บ่ฮู้ตัวว่าติดเนี่ยแหมเท่าใดกับบ่ฮู้ที่บ่ได้ไปตรวจเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นท่านใดที่ประเมินตัวเองแล้วเอ๊ะคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงควรที่จะต้องไปปรึกษานะเจ้าเข้ารับการตรวจหาคุณหมออย่างเร่งด่วนตัวนะเจ้าอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาประชาสัมพันธ์มาฝากกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเวลาของรายการเสี่ยงแล้วดีเจออยท่านจะได้นำ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา
2: ภากราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาเฮาจะมาปะกันกับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับมาปะกันทุกวันบ่มีวันหยุดมาฟังข่าวสลับกับเสียงเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับวันนี้เฮาพบเจอกันวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ก็มีข่าวสารนำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าช่วงแรกนะครับทุกครั้งที่เราเจอกันเนาะก็ต้องอู้ต้องคุยกันหน่อยในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้เป็นก็ออกมาเนาะคาดการลักษณะอากาศ24ชั่วโมงค่อนข้างตีจะแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นนะเพื่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะนี่เป็นไปด้วยความสะดวกนะเขาให้เข้าส่วนเดินทางไปนั่นไปนี่ก็ต้องวางแผนนะครับการเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวันและในเรื่องของพยากรณ์อากาศก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทุกท่านควรตีจะติดตามและรับรู้นะครับวันนี้ก็มีลักษณะอากาศนอกจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการนะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ลักษณะจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนกระจายหลายพื้นที่โดยมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 49.7 มิลลิเมตรที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
2: ่ลักษณะอากาศทั่วไปของวันนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง
1: สำหรับคาดหมายสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสุดท้ายนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่053-277-919หรือติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Facebook TikTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ
4: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน

เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพักฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงในเรื่องของลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าก็เป็นการคาดการณ์ลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพราะฉะนั้นบ่ได้ลืมเลยวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวันกันตัวนะครับถ้าอู้ถึงในเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็ขอเพิ่มเติมกันแถมสักหน่อยนึงสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อได้รับรู้และรับทราบกันเนาะช่วงเตียถึงนี่นะ10ถึง14สิงหาคมทั่วไปนี่ครับประเทศไทยนะจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่15ถึง16ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกพี่น้องเกษตรกรที่ทำพืชไร่ครับก็ต้องระมัดระวังโรคแทรกดำในอ้อยนะครับทำพืชสวนก็ต้องระวังแมลงศัตรูพืชเช่นนอนเจาะลำไยในกาแฟนะครับอ้อขออภัยคุณผู้ฟังนอนเจาะลำต้นในกาแฟนะท่านใดทำการปศุสัตว์ครับบ่ได้ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลามันเมินเนาะเพราะมันนะครับแล้วก็มันสังเกตอาหารผิดปกติของสัตว์เลี้ยงตัวนะครับหากพบก็ควรรีบแยกออกจากกลุ่มทำการรักษาเหี้ยเนาะแล้วก็ท่านใดนะครับพื้นที่อยู่ที่ลุ่มต่ำก็ต้องระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคอุจจาระร่วงโรคชีหนูโรคน้ำกัดเท้าโรคตาแดงและโรคไข้เลือดออกต้องระมัดระวังกันตัวนั้นในเรื่องของฟ้าฝนช่วงนี้นะครับหันมาเจ้าแจงเนี่ยมันแรงตกเกือบตึงวันนะครับคุณผู้ฟังพอฝนตกหนักๆนะยังขนขิงลูกน้องวันเสาร์แล้วเนาะมาหัวค่ำมาแรงนะมาคืนตกนะครับทางจังหวัดลำพูนครับเพิ่งก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนนะครับในช่วงฤดูฝนปี2569นายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับและก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนจุดที่1นะตะลิงบ้านฝั่งมินนะหมู่7ตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนติดตามนะครับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนนะครับเพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยนะแล้วก็ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้แจ้งเนาะคือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะที่เป็นไปตามกฎหมายว่านะว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนที่ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงฮึสอดคล้องกับมาตรการรับมือฤดูฝนปี69ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติจังหวัดลำพูนก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดน้ำท่วมซ้ำซากนะครับจำนวนหลายจุดด้วยกันนะครับติดลงหลายพื้นที่นะติดลงพื้นที่นี่นะท่านผู้ว่านะก็ประกอบไปด้วยนะจุดที่1ตลิงบ้านฟังมินหมู่ที่7อำเภอเมืองจีตำบลเมืองจีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจุดที่2นะตลิงบ้านป่าตองนะหมู่13ตำบลเมืองจีนะครับแล้วก็ลงจุดที่3ลำเมืองหลังวัดแม่ร่องน้อยตำบลอุโมงค์นะอำเภอเมืองลำพูนนะครับจุดที่4ตีสะพานหน้าฝ่ายแม่ร่องน้อยนะครับตำบลอุโมงค์จุดที่5นี่สะพานหมู่บ้านวังทองจุดที่6เชิงสะพานท่าคำนะจุดที่7นี่เขื่อนป้องกันตะลิ่งบ้านสีเมืองยูตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนหลังจากนั้นก็มีการสรุปปัญหานะอุปสรรคแล้วก็ดำเนินการสรุปผลการลงพื้นที่ในครั้งนั้นแถมตัวนะครับก็เป็นแถมหนึ่งนะครับเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ

กลับมาเจอกันในช่วงที่3ของรายการหลังจากติดส่งทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยในช่วงนี้ก็มาติดตามในเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์กันพ่องก็มีกิจกรรมดีๆตีน่าสนใจมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังนะโดยเฉพาะสายนวดนะคุณผู้ฟังครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนรับบริการนวดแผนไทยนะเพื่อผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อยนะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะมีหนวดคอหนวดบ่าหนวดไหลมีการหนวดบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับก็จะคือบริการนะวันที่10ถึง14นะครับแล้วก็17ถึง20สิงหาคม2569นะครับแล้วก็เวลาเปิดบริการใน 9:30 นาทีนะปิดเวลา 15:30 นาทีนะครับก็เจอเนอร์ครับนะบริเวณห้องปฏิบัติการโรงแรมนะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูงนะครับก็ฝึกบริการโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดนะครับนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงโดยมีวิทยากรประจำหลักสูตรคอยกำกับดูแลคือคำแนะนำอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับสนใจโทรสอบถามก่อนก็ได้นะ053-092-420นะครับคุณผู้ฟังไข่ตีชอบจองคิวล่วงหน้านะครับก็ขออภัยเทรนเนอร์เปิดบรับจองคิวนะครับกับบริการโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงมีจำนวน19คนก็จะมีวิทยากรประจำหลักสูตรแพทย์แผนไทยเนี่ยคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ไปกันแถมตีหนึ่งข่าวเนาะข่าวนี้ก็มาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากรุงปี2569จังหวัดลำพูนนะครับมาก็มีกุ้งขาวๆตัวโตๆเนื้อแน่นหวานฉ่ำในราคาสุดพิเศษนะรสแห้งนะเอาใจสายกินนะครับก็จะจำหน่ายกันครั้งที่3วันที่11ถึง12สิงหาคม2569นะครับก็มีตีงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟนะจังหวัดลำพูน2569ครั้งที่18นะก็ไปอุดหนุนกันได้นะบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับมีไส้ 3XL มีไส้ L นะไส้ L ขนาดเท่าไหร่ดีเจโอมเนาะ43ถึง48ตัวต่อกิโลกรัมอันนี้คือไส้ L ไส้ 3XL นี่ครับกิโล1ก็จะมี28ถึง32ตัวราคา200กว่าบาทนะไปติดต่อไปสนใจกันได้นะไปติดต่อซื้อขายกันได้นาทีในงานเนอร์คุณผู้ฟังครับงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูน2569ครั้งที่18ครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับอย่างที่หลายๆท่านได้ทราบเนาะว่าแมลงจะนี่นะครับฝนตกนะถึงตะวาถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครตีสัญจรนะใจรถใจราในช่วงนี้นะครับรวมถึงในช่วงตีฝนตกนะครับก็ขอฮือพึงตระหนักไว้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยต้องมาก่อนบดีฟังบดีหีบนะครับฝนตกนะถนนมันเปียกนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าตัวนะครับถึงแม้ฝนบ่ตกก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ความเร็วบนท้องถนนการเคารพกฎจราจรและต้องห่วงความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางนะครับกับบ่ได้ลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับบ่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือว่าผู้ขับรถก็ตามนะครับท่านใดขี่มอเตอร์ไซค์กับช่วงนี้ก็ปืนบอกก็ต้องมีเสื้อกันฝนไว้ตัวเนอร์นะครับไปทางใดก็ใส่หมวกกันน็อกถึงคนขี่คนซ่อนนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทละปูนนะเวลาขับรถขับรานะครับก็บ่ได้เล่นมือถือเตื้อเนาะบ่ได้ประมาทเฮานะละสายตาจากถนนแค่ 1-4 วินาทีก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเฮาได้ฟังขนาดไหนสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวก่อนนะครับไปถึงจุดหมายก่อนนะครับบ่ได้ประมาทเนาะคิดถึงเพื่อนร่วมทางคิดถึงผู้โดยสารแล้วก็คิดถึงคนที่อยู่ตั้งหลังครอบครัวของเฮาตัวเพราะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเฮาไปได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของขับรถขับราเนาะก็ฝากกันไว้มาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 นถึง 19:00 นกับข่าวสารสำหรับกับเสียงเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยามเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมยูเครนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในสาธารณรัฐตาตาร์สถานทางตอนกลางของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้าหารือณกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับมอบนโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันโดยได้หารือถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายปัจจุบันยังมีข้อจำกัดรวมทั้งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจะทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสม
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: สำหรับกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมสวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้และให้กรมสุขภาพจิตเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับนักเรียน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องของจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังเพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งในส่วนของบุคลากรและนักเรียนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ส่วนการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูขอย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวพร้อมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
5: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใดสำหรับการเยียวยาด้านจิตใจคณะนิติสุขภาพจิตนักจิตวิทยาจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการได้ระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อจะเข้าประเมินและฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตรวจค้นหรือการควบคุมสิ่งของต้องห้ามเท่านั้นแต่ในระยะยาวจำเป็นต้องสร้างความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลที่สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทางโดยจะมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนอาทิระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่และกิจกรรมสร้างความห่วงใยและความผูกพันในโรงเรียนเพื่อให้ครูนักเรียนและเพื่อนนักเรียนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่เพียงการดูแลด้านการเรียนการสอนเท่านั้นศิรวรรณช่วยเช้ารายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร
7: เมื่อช่วงใกล้เที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุปืนลั่นภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพบผู้บาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาล่าสุดเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุพร้อมนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรก็พูดคุยกับผู้ก่อเหตุพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นนายฉลองรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวขณะที่ผู้ก่อเหตุกล่าวกับสื่อมวลชนว่าพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งที่ผ่านมาเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากซึ่งติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้คืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาและในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจชักปืนออกมาซึ่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตและเข้ามอบตัวทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกขอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณี เมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนซึ่งการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนอกจากนี้สทบยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
3: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของมาตรการคือการลดภาระดอกเบี้ยโดยให้ประชาชนรับภาระเพียงครึ่งหนึ่งขณะที่รัฐบาลช่วยสมทบอีกครึ่งหนึ่งเมื่อกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบโครงการเงินกู้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและการประกอบอาชีพของประชาชนลดลงและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนฐานรากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานจะถูกกำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นหรือควิกวินภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปีหรือบิ๊กวิน
8: เราจะมีการทำมาตรการใหม่ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายภายในระยะเวลา 6-12 เดือนอะไรเราก็จะเอาเรื่องนี้กลับไปเสนอให้คณะทำงานซึ่งคณะทำงานนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆของภาครัฐอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เดินทุกวันเขาก็เดินไปแต่สิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เราจะมาตอบโจทย์ในการทำให้มีการขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวก็จะเป็นการทำงานคู่ขนานกันไปค่ะ
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าคณะทำงานทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจะมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดทำรายละเอียดมาตรการต่างๆก่อนจะนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับเวลาที่ได้กำหนดไว้และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมกรอชุดใหญ่ต่อไปโดยรัฐบาลจะทยอยแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับทราบอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยวันพรุ่งนี้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาบังคับใช้ระบบ MFA และมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐเพื่อยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
9: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานและภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบนโยบายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE อย่างใกล้ชิดเพื่อหวังมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ Multi Factor Authentication หรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงพร้อมย้ำเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนว่าจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้มากขึ้นโดยมาตรการที่ทางสกมช.และกระทรวงดีอีกำหนดออกไปนั้นไม่ใช่เพียงการขอความร่วมมือแต่ถือเป็นข้อสั่งการที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลของประชาชนสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่ตั้งใจนำข้อมูลของประชาชนไปใช้ในการทุจริตหรือซื้อขายนั้นขณะนี้ภาครัฐทั้งตำรวจไซเบอร์และสกมช.กำลังเข้มงวดและจับตามองเป็นพิเศษซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นคำเตือนครั้งใหญ่ให้ทุกหน่วยงานเกิดความกระตือรือร้นในการป้องกันหากพบการกระทำผิดจะมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงแรงงานส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการในเขตห้วยขวางเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวพบสถานประกอบการทำผิด4แห่งแรงงานต่างด้าว16คน
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะหัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดของนายจ้างสถานประกอบการ4รายและแรงงานต่างด้าว16คนนอกจากนี้ยังพบโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต3แห่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่นายจ้างที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามจำนวนแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดและหากทำผิดซ้ำจะมีโทษหนักขึ้นรวมถึงอาจถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิทพร้อมผลักดันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีและสะพานเชื่อมเกาะช้างยกระดับการขนส่งเดินทางและการขนส่งสู่ภาคตะวันออก
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมตรวจราชการและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณศาลากลางจังหวัดจันทบุรีร่วมกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคมผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบพร้อมเปิดเผยว่าจันทบุรีและตราดเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตรผลไม้การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนการพัฒนาคมนาคมจึงต้องมองเป็นโครงข่ายเพื่อความยั่งยืนด้วยมีโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันการแก้ไขจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3กรมทางหลวงจึงเตรียมการปรับปรุงจุดตัดสำคัญเช่นแยกเกาะรงและแยกศักดิ์ชัยที่ได้รับงบประมาณแล้วรวมถึงเร่งตัดแยกแสลงและแยกปากแซงเข้าสู่งบประมาณปี2541พร้อมสำรวจออกแบบจุดตัดสำคัญอีก6แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งระบบและลดระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวชายฝั่งเร่งศึกษาความเหมาะสมโครงการสะพานข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีเชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิศอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งจะช่วยล่นระยะทางจากตัวเมืองไปยังชายหาดจาก40กิโลเมตรเหลือเพียง11กิโลเมตรเท่านั้นโด ยหลังจากการประชุมคณะได้ลงพื้นที่จริงบริเวณโครงการสะพานเชื่อมท่าแถลบบางกระชัยและจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ช่วงแยกแสลงซึ่งเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างทางแยกต่างระดับในปี2571นพศรแก้วคำรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ452สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน eQLand Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร021415555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสาธารณรัฐตาตาร์สถานทางตอนกลางของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐตาตาร์สถานซึ่งรวมถึงเมืองเนสนิกัมในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ40รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันและอาคารบ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายขณะที่นายรัสตามมินนีคาวนอฟผู้นำสาธารณรัฐตาตาร์สถานประกาศให้มีการไว้อาลัยแก่ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โดรนของยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนสาธารณรัฐตาตาร์สถานซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรด้านพลังงานและมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วในวันนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม NMC คาดการว่าหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนกลางของจีนจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้ส่งผลให้สนามบินหลัก2แห่งในนครเซี่ยงไฮ้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า900เที่ยวบินและยังทำให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงรถไฟต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
18: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณทุชครับรอดควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคำพิระดูแลเพจสถานีวิทยุ ขออภัยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะทางเพจคุณอัครเดชคำพิระดูแลอยู่นะครับให้เราได้พูดคุยทักทายกันนะครับนี่คือแวดวงกีฬานะครับในวันจันทร์นะครับเราเจอกันในวันนี้ก็นำผลการแข่งขันว่าดวงของกีฬานะครับในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับก็เริ่มต้นที่การแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเราไปแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับในการแข่งขัน CV Cup 2026 3ที่2นะครับที่เชียงใหม่นะฮะเราอันดับที่17ของโลกแชมป์เอเชีย3สมัยแชมป์ SEA Games 17สมัยแชมป์รายการนี้9สมัยนะเอาชนะเวียดนามนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยทีมอันดับที่32ของโลกไปนะครับ3เซตรวดนะครับซึ่งโค้ชออนกิติพงศ์ฤทธิ์ต่อเกียงไกรเนี่ยใส่ผู้เล่นชุดใหญ่นะครับนะก็จะไม่ว่าจะเป็นพิมพิชญาโกกรำทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาชัชชุดอมโมกศรีสศิภาพรจันทวิสูตรพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็กัญญารัตน์คำวงนะครับไทยชนะไปนะครับ25 20 25 10และ25 15นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอล CV คัพ2026นะครับที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับส่วนฟิลิปปินส์ก็ได้เหรียญเงินนะประวัติศาสตร์ชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ1เซตนะครับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับใน32นะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับก็คือสศิภาพรจันทวิสูตรนะครับแล้วก็ตบนะตบก็มีสศิภาพรก็ได้รางวัลไปด้วยนะฮะแล้วก็มีฟิลิปปินส์นะเอียโลเร่นะครับนะบล็อกนี่นะครับบล็อกนะครับก็ทดานึกแจ้งนะครับแล้วก็มีเวียดนามทานทรีบิททรีนะครับแล้วก็มีเบสเซตเตอร์นะก็จะเป็นพรพันธ์เกิดปราดที่รางวัลไปนะครับรายการต่อไปของสาวไทยก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงแชมป์เอเชีย2026นะครับซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่21ถึง30สิงหาคมที่เมืองเฉินจินประเทศจีนนะครับไทยอยู่ในฐานะแชมป์เก่าในกลุ่ม B นะร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียรายการนี้เนี่ยทีมที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกนะครับแชมป์นะครับจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028แล้วก็ทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปเล่นชิงแชมป์โลก2027นะฮะทันทักดาวนึกแจ้งแล้วก็พรพันธ์เกิดปราดนะฮะ2ผู้เล่นตัวหลักของเราก็บอกว่าเราเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับแต่ว่าเราต้องแก้ไขเพื่อลุยศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับเป้าหมายคือต้องไปถึงรอบชิงให้ได้และคว้าแชมป์ให้ได้นะครับแล้วก็เป้าหมายคือแชมป์เอเชียเราจะได้ไปโอลิมปิกแบบอัตโนมัตินี่คือเป้าหมายสูงสุดของทีมชาติไทยนะครับนะพูดถึงตำแหน่งแชมป์ CV ครับนะทั้ง2เล็กที่ผ่านมาแข่งมาตั้งแต่ปี2019เนี่ยไทยได้แชมป์ตั้งแต่ปี2019เนี่ยได้แชมป์ทั้ง2เล็กนะครับปี2022แข่งเล็กเดียวได้แชมป์ปี2023เราก็ได้ดับเบิ้ลแชมป์นะฮะเล็ก1เล็ก2ปี2024ก็ได้ดับเบิ้ลแชมป์นะฮะเล็ก1เล็ก2ปี2025ปีที่แล้วเนี่ยแชมป์เล็กแรกเล็ก2ที่เวียดนามแชมป์นะครับแล้วก็ปีนี้ปี2026นะไทยได้ทั้งเล็ก1และเล็ก2นะครับนะกลับมาที่เรื่องของยกน้ำหนักนะครับคุณฟังครับเรื่องของยกน้ำหนักนะครับในการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงแชมป์เอเชียนะครับชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานนะครับก่อนหน้านั้นเราได้มาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะครับจากนุ่นนฤมลวงหาจักรเยาวชนหญิง49กิโลกรัมนะครับและล่าสุดนะครับเราก็ได้อีกเหรียญนึงนะครับในน้ำหนักรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมกลุ่ม A นะครับน้องพลอยครับนัชชาแก้วน้อยนะครับในท่าสแนทนะครับทำได้อยู่ที่82กิโลนะครับเหรียญทองแดงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับส่วนคริสอันเจิร์กจบที่107กิโลคว้าเหรียญทองสำเร็จนะครับน้ำหนักรวมแซงไปที่189กิโลกรัมคว้าเหรียญทองนะครับก็คว้ามา2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงนะครับตอนนี้เราคว้าไปแล้ว4ทอง1เงินและ1ทองแดงนะครับวันนี้นะครับนักกีฬาของเรานะครับก็จะลุ้นต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านยุวชนชายเจสมากโลกรัมนะนันทวุฒิพวงบุปผานะครับก้องล่าพรมดวงศรีนะฮะเยาวชนชาย75กิโลกรัมแล้วก็เยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A เยาวเรศเพิ่มแก้วนะครับ
11สิงหาคมก็จะมีรุ่นยุวชนชาย70กกนะครับวิชยะปทุมตาเนี่ยรอลุ้นกันรวมถึง12สิงหาคมนะเรามีประชาชนชาย95กกนะครับมีประสิทธิ์จอมเดชพิชยะนะครับนะแล้วก็มีเยาวชนหญิง69กกนะครับทางด้านของณัฐนิชาการเกตรอเชียสำหรับทีมเยาวชนและยุวชนของไทยที่ไปแข่งขันกันนะครับชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับจากนั้นมาติดตามการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในรายการวิกเตอร์โคเรียมาสเตอร์2026รายการนี้เงินรางวัลกว่า 250,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 8,375,000 บาทที่อาซานประเทศเกาหลีใต้นะครับรอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงคู่นะครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับมูนากานานะครับเข้าชิงชนะเลิศเจอกับมือ30ของโลกจากจีนก็คือหลิวยี่กับหวังติงนะครับเข้าชิงนะฮะในเกมแรกชนะไปก่อนสนุกนะครับ21-17ครับมาในเกมที่2เล่นกับสูสีแล้วก็โอ้โหไปแพ้ในช่วง2แต้มสุดท้ายนะครับแพ้ไป19-21นะฮะโอ้โหน่าเสียดายนะครับมาลุ้นในเกมที่3นะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยทางด้านของคู่ของจีนเนี่ยเขาคมกว่าแม่นกว่าครับเหนียวกว่าด้วยชนะไป21-14นะครับเราก็ได้เพียงแค่รองแชมป์นะครับแต่ว่าเป็นการได้เข้าชิงรายการโคเรียมาสเตอร์นะครับเป็นการเข้าชิงรายการครั้งที่2ของคู่ของอันนากับมูนานะฮะในต้นปีเนี่ยไปคว้าแชมป์รายการแคนาดาโอเพ่นมานะฮะแล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็มาก็ได้รองแชมป์รายการนี้นะครับส่วนเรื่องของสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยนะครับส่งนักกีฬาไปแข่งขัน9คนในการแข่งขันวินเซิร์ฟรายการชิงแชมป์เอเชียเทคโน293อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียครับแข่งขันกัน 1-9 สิงหาคมนะคุณพัฒนาบุญสวัสดิ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟบอกว่าทีมโตขึ้นของไทยก็คว้ามาได้1แชมป์แล้วก็4รองแชมป์นะครับซึ่งรุ่นที่ได้แชมป์นะก็รุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับน้องปาล์มสุภชัยเชื้อตาทองนะครับจบอันดับที่1คว้าแชมป์มาครองนะครับส่วนที่รองแชมป์ก็มีปาร์คนะครับสุภโชคเชื้อตาทองอันดับที่2รุ่นทั่วไปชายนะจ่ายิ้มนาวินสิงห์สวัสดิ์จบที่2รุ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน19ปีอุ้งอิงครับกอนกัญญาปานทองจบที่2นะครับนี่คือรายการที่นักกีฬาของเรานะสมมุติกีฬาวินเซิร์ฟนะครับส่งนักกีฬาเพื่อนไปเตรียมแข่งขันยุทธ

ดามพลันชัยก็ชนะไปขาดลอยนะครับ49-46ตั้ง3เสียงรักษาแชมป์ไว้ได้แต่ว่านะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคนที่เข้าไปชูมือและมอบแชมป์เข็มขัดให้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเดินทางมาชมแล้วก็ขึ้นมาคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับผู้ชนะอย่างระหว่างดามพลันชัยนะครับด้วยตัวเองนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะที่ได้เห็นด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะผู้นำประเทศนะครับขึ้นมอบเข็มขัดแชมป์เวทีมวยราชดำเนินนะก็ถือว่าเป็นเกียรติ ขอไปนะครับเป็นเกียรติประวัติอีกอย่างยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งนะของแชมป์เวทีราชดำเนินนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะผู้บริหารเวทีมวยราชดำเนินนะโปรโมเตอร์ก็ดีนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการมวยคงจะได้คุยกับท่านนายกล่ะนะครับปัญหาเรื่องของวงการมวยปัญหาเรื่องของการตัดสินเรื่องของพนันอะไรต่างๆนะครับเรื่องของมวยนะจะได้คุยกับท่านนายกนะอาจจะรับทราบข้อปัญหานะเราจะได้เห็นเรื่องของมวยไทยในอนาคตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับกลับมาเรื่องของจักรยานนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับการแข่งขันจักรยานถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5นะครับเมื่อวันที่9สิงหาคมเมื่อวานนี้นะฮะเป็นการแข่งขันประเภทโรดเรซนะครับถนนนะครับที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับคุณสุนีบุษสพันธ์นะครับแล้วก็มีทางด้านของท่านนายอำเภอสามเงาคุณบุญเหลี่ยมตาคำนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลคุณประสิทธิ์อุปชิตนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับที่มาร่วมกันนะครับในทั้งเปิดการแข่งขันนะประเภทถนนแล้วก็มอบรางวัลนะครับตัวแทนของสมาคมกีฬาจักรยานก็คือนาวาเอกทิตพรน้อยรักนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสนามที่5สนามสุดท้ายคะแนนสะสมจะเบิ้ลคูณ2นะครับแล้วก็งานใครเป็นการวัดกันว่าใครจะได้แชมป์และครองถ้วยพระราชทานนะครับโรดเรซชาย104กิโลเมตรเนี่ยแชมป์เป็นของอาทิตย์บุลาดนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จากทีมรู้ใจอินชูแรนซ์นะครับสนามแรกมาคว้าแชมป์นะครับสนาม2 3 4ไม่มานะครับเพราะว่าแข่งอาชีพอยู่ยุโรปนะครับมาแข่งสนามที่5กลับมาคว้าแชมป์นะครับโอ้โหนะดูเดือดมากนะครับที่2อาจวิสิทธิ์สุพรรณทีมชาติไทยจากทีมเชียงบุรีนะครับแล้วก็ที่3สราวุธสิริรณชัยจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสนามนี้เนี่ยสราวุธกับอาจวิสิทธิ์เนี่ยคะแนนสูสีกันลุ้นแชมป์ประเทศไทยนะครับเหลือประมาณ200เมตรขึ้นบริเวณเหนือเขื่อนนะสันเขื่อนเนี่ยนะครับ สราวุธสิริรณชัยต้องชนะอภิสิทธิ์ถึงจะได้แชมป์ประเทศไทยส่วนอภิสิทธิ์ต้องมีแต้มหรือต้องชนะสราวุธจะได้แชมป์ประเทศไทยนะในเกมการแข่งขันสราวุธเนี่ยเปิดก่อนนะเหลืออีกประมาณ3 4ประมาณ500เมตรสุดท้ายสราวุธเปิดก่อนเลยขึ้นเนินขึ้นโยกหนีก่อนเลยนะส่วนด้านของอาทิตย์บูลาดลากอภิสิทธิ์ตามหลังมานะครับและมาแซงเอาตอน5เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นครับอาทิตย์เข้าที่1 นะอภิสิทธิ์แซงอยู่ที่2และสราวุธสิริรณชัยหล่นไปอยู่ที่3ทำให้อภิสิทธิ์สุพรรณครองถ้วยพระราชทานนะครับคะแนนรวม154คะแนนชนะสราวุธสิริรณชัยหล่นอยู่ที่2ตัวแชมป์สเตจนี้เป็นของอาทิตย์บุลาดนะครับส่วนประชาชนหญิงนะครับเพชรดาดินสมราชนะฮะสนามนี้เนี่ยก็ชนะไปนะฮะที่2ชนิพรบัตติยะแล้วก็ที่3เป็นรุ่งนภากุศลนะครับส่วนแชมป์ประเทศไทยก็เป็นของชนิพรบัตติยะนะครับ170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานนะครับรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมหญิงก็คือภูมิรัตน์เฉลิมกิจนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมจากฟิชแมนเฟนวัดดงน้อยนะครับผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้แก่สุริยาแสวงบุญนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้ฝึกสอนหญิงก็คือพดุงศักดิ์เฉลิมกิจนะครับผู้ฝึกสอนของภูมิรัตน์เฉลิมกิจนะครับส่วนการแข่งขันเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์นะที่เขื่อนภูมิพลนะครับแชมป์ชายเป็นของภูนสิริสิริมงคลน้องโตมอนนะทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนทีมหญิงส่วนประเภทหญิงนะครับแชมป์ก็คือพรพักปัตโทพักประ
พทังนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ที่20นะครับจากทีมเชียงคานมทบ28คว้าแชมป์ประเทศไทยและคะแนนรวมเต็ม120คะแนนนะครับครองถ้วยพระราชทานนะครับผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นอายุอะไรต่างๆนะครับไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับส่วนรายการต่อไปของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็คือการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาทาง

0: เรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ 15-16 สิงหาคมที่เขาขยายจังหวัดชัยนาทใช่ไหมนะที่จังหวัดชัยนาทแล้วกันผมไม่แน่ใจอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะที่ชัยนาทนะครับ 15-16 สิงหาคมนะติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สนาม BMX ที่จังหวัดชัยนาทนะครับนะฮะนี่คือเรื่องของจักรยานนะเรื่องของความเร็วจักรยานมาดูเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์นะครับ FIM Asia Road Racing Championship นะครับสนามที่4 Mandalika International Circuit บนเกาะลอมบอกประเทศอินโดนีเซียนะครับในประเภท 1000cc นะครับหลังจากที่ขึ้นโพเดียมในอันดับที่3ในวันเสาร์วันอาทิตย์ชิปนครินทร์ได้อันดับที่4นะครับในรุ่น 1000cc นะครับส่วนรุ่น 600cc ครับนะอนุภาพซามูลล้มในเรทที่1เรทที่2แซงนะฮะคว้าแชมป์อันดับที่1นะขึ้นโพเดียมธงชาติไทยกระหึ่มเลยนะอนุภาพซามูลจากยามาฮ่านะจากยามาฮ่าเรซซิ่งไทยแลนด์นี่แหละครับนะทีมยามาฮ่านะครับส่วนมิกธนัทลองปลิวนะครับนำอยู่10กว่ารอบนะครับนำรอบสุดท้ายขึ้นมาอยู่ที่3แล้วนะฮะแต่ว่าโดนเดนิเอลคัสมานะจากมาเลเซียครับนะไปชนโค้งสุดท้ายด้วยนะขยับทำให้หล่นล้มทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าทางด้านของธนัทลองปลิวนะครับที่ได้โพเดียมในวันเรซ1นะครับก็ขยับเข้ามาอยู่อันดับที่10นะก็เสียดายนะครับแล้วก็ในรุ่นของเอเชียโปรดักชั่น 250cc นะครับไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะครับจากยามาฮ่าเนี่ยนะเรซแรกเนี่ยได้อันดับ1นะครับโพเดียมเรซ2เนี่ยโค้ง2ล้มครับแหมน่าเสียดายนะครับแต่ก็มีคะแนนรวมอยู่นะอันดับที่1นะครับนะสำหรับทางด้านของไอเดียของค่ายยามาฮ่านะครับส่วนน้องปัญจรุตนะครับก็สู้เต็มที่นะอยู่ที่14หรือ12นี่แหละนะปัญจรุตในรุ่น250cc นะครับนี่คือเอเชียโรดเรซซิ่งนะครับส่วน MotoGP นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สนาม Silverstone ประเทศอังกฤษนะครับในเมนเรสนะครับค่าย Aprilia 1 2 3เลยนะครับราอูลเฟอร์นันเดสนะครับเข้ามาเป็นที่1นะครับโอ้สนามอังกฤษเนี่ยอัพิเลียชอบมากเลยนะครับที่2ฮาเก้มาร์ตินนะครับนะซึ่งวันเสาร์ก็ได้แชมป์สปินเรซมานะครับมิสเตอร์ซัตเทเดย์ฮาเก้มาร์ตินที่3มาโกเบเชตติครับอัพิเลียนะครับซึ่งสนามที่ซิลเวอร์สโตนอังกฤษเนี่ยนะครับ12ครั้งที่ผ่านมาเป็นนักแข่งที่ได้แชมป์เนี่ยไม่ซ้ำหน้าเลยนะครับเป็นคนที่12ที่ได้แชมป์ซิลเวอร์สโตนนะไม่ซ้ำหน้ากันเลยนะครับอเล็กมาร์เกสดูคาติที่4เปโดคอสต้า KTM ที่5ที่6ฟาเบียจีทางด้านของอันโตนิโอนะฟาเบียอันโตนิโอจากดูคาตินะมาร์คมาร์เกสรถไม่ดีเลยฮะยางมีปัญหานะหล่นไปอยู่ที่7นะครับตอนสปินเรสก็หล่นไปอยู่ที่9อ่ะมาร์คมาร์เกสนะครับค่ายของ Honda ลูก้ามารินีกับเดียโก้โมเรล่านะครับจาก Hondaนะครับอยู่ที่9และที่10นะครับส่วนสนามนี้นะโมโต3นะครับน้องไม้คิวกิติศักดิ์นะครับกิติศักดิ์สิงหพงศ์นะครับนักบิดดาวรุ่งของไทยวัย20ปีไปแข่งขันครั้งแรกในโมโต3นะครับที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษนะครับในสังกัด Honda Team Asiaไปขับแทนนักบิดชาวญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บก็คือเชนมิตานินะครับซึ่งในรอบเมนเรสเรซซิ่งนะครับนะปรากฏว่าออกตัวจากที่22ค่อยๆขยับจนมาจบที่15ได้1แต้มนะฮะประเดิมโมโต3นะครั้งแรกของชีวิตเลยนี่คือสุดยอดจริงๆนะทางด้านของน้องไมค์คิวนะครับไปสู้กับระดับโลกได้และไปแข่งขันระดับโมโต3นะครับโอเคียวนะแล้วก็ได้แต้มด้วยจบที่15ยินดีด้วยนะครับจากนั้นมาดูเรื่องของวงการสนุกเกอร์ครับสนุกเกอร์เนี่ยนักสนุกเกอร์ของเรานะก็ชนะมือหนึ่งของโลกด้วยนะนะแล้วก็เข้ารอบต่อไปนะสำหรับการแข่งขันสนุกเกอร์นะฮะก็คือทางด้านของหมูปากน้ำนะหมูปากน้ำชนะสนุกเกอร์นะครับก็นพพลแสงคำนะเอาชนะจัดทรัมป์ไป6ต่อ3เฟรมนะครับในการแข่งขันไชน่าโอเพ่น2026นะครับเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับรอนนี่โอซูลิแวนนะครับรอเชียร์นะเรื่องของสนุกเกอร์นะครับส่วนมีเรื่องของการแข่งพูลด้วยนะพูลยูโรเปียนการแข่งพูลเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026นะครับที่โปแลนด์นะเมื่อวานนี้ตอนค่ำนะบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับแอมนครปฐมนะครับหรือว่าวรันหรือว่าวรัตนันสุภฤทธเนศนะครับนักสนุกเกอร์นักพูลสาวไทยดีกรีแชมป์โลกปี2024เคยคว้าแชมป์รายการนี้เมื่อ2ปีที่แล้วครับเจอกับมารีทัสบอตองนะครับจากสหราชอาณาจักรนะครับปรากฏว่า นครปฐมครับแม่นกว่าครับเอาชนะ6-3นะครับคว้าแชมป์ไปครองนะครับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024นะครับเป็นแชมป์แรกในรอบ10เดือนด้วยนะเงินรางวัลกว่า 340,000 บาทนะครับนี่คือการแข่งขันพูเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่นนะครับคล้ายๆกับสนุกเกอร์นะแต่ก็โต๊ะสักหลาดเหมือนกันเล็กกว่านะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันในประเภทพูนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลนะเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับนะรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเอาชนะเมียนมาไป2-0นะครับคว้าแชมป์กลุ่ม B ได้ประตูจาก2จุดโทษเลยนะครับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแล้วก็จากเจฮานาฟี่มามะนี่นักเป็นนักฟุตบอลชาวปัตตานีด้วยนะบ้านผมนะเป็นรุ่นน้องนะก็ยิงประตูชัยให้เป็นจุดโทษนะให้ไทยชนะเมียนมา2-0นะครับชนะรวด4เกมมี12แต้มคว้าแชมป์กลุ่ม B นะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปเจอสิงคโปร์ครับเล็กแรกเจอสิงคโปร์นะอีกคู่หนึ่งก็น่าจะเป็นเวียดนามเนี่ยเวียดนามนะที่เข้ารอบเจอกับมาเลเซียนะครับซึ่งนัดต่อไปของเรารอบรองชนะเลิศนะครับนัดแรกนะเจอกับสิงคโปร์ทีมอันดับที่148ของโลกที่ชาลันเบซาสเตเดียมนะครับแล้วก็จากนั้นก็มาเล่นที่บ้านเรานะครับมาเล่นที่บ้านเราตามเวลาในไทยนะครับก็บัตรเข้าชมนะมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบอกว่าลดแล้วครับนะเพื่อให้คนไทยไปเชียร์กันนัดที่เจอพม่าไปกัน13นะครับนะคราวนี้มาดามแป้งบอกว่าโอ้ต้องลดแล้วนะนะครับลดจาก300ถึง600ลดเหลือ100บาททุกที่นั่งครับเหลือ200ถึง500บาทนะฮะลดให้101นะครับก็เพื่อให้ไปดูกันเยอะๆนะครับนัดแรกไปเยือนสิงคโปร์ก่อนนะ15สิงหาคม20นาฬิกานะครับจากนั้นมาเตะที่บ้านเรานะครับวันที่18สิงหาคมนะ20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานบัตรนะรีบจองรีบชมนะเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งรอบรองเนี่ยแม่แข่ง2นัดก็จริงแต่มีผลครับนะมีผลนัดแรกเราจะไปอย่างไรในนัดแรกนัดที่2เล่นในบ้านนะเสียงเชียร์มีผลผู้เล่นคนที่12ทำให้ฟุตบอลทีมชาติไทยนะได้มีกำลังใจนะครับก็รอลุ้นกันสำหรับไทยนะครับในการเจอกับสิงคโปร์นะครับนะก็ไม่ได้ดูก็นู่นนะทูวิชั่นนาวเขาถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศมีกัน3คู่มาเล่าให้ฟังละกันนะทีมจากอังกฤษมีใครบ้างที่โชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยแมนยูก่อนนะแมนยูอุ่นเครื่องเสมอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ1-1นะเอาสบายๆเลยนะครับก็อับราฮิมเอ็มบายนะครับยิงให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับนำไปก่อน 1-0 ในนาทีที่2แต่ว่าแมนยูก็ตีเสมอกับไบรอันเอ็มเบอร์โมนะครับเสมอกันไป1-1นะครับนัดต่อไปของปารีสแซงต์แชร์แมงทำศึกฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์คัพเจอกับแอสตันวิลล่านะครับวันที่12สิงหาคมนะครับส่วนแมนยูเจอกับลีดยูไนเต็ดในวันเดียวกันเป็นการอุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องอีกคู่หนึ่งเชลซีเจอกับยาโฮที่มาเลเซียคู่นี้โอ้โหเตะกันไปติดดาบกันด้วยไม่ทราบว่าโกรธอะไรกันมานะครับเชลซีผู้เล่นยาโฮนี่เข้าถึงลูกถึงคนมีการประท้งประทะกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยแหมนะก็ในเกมมาเสมอกันก็บอกว่าจะมีการจุดโทษนะยาโฮบอกว่าไม่เตะนะฮะแต่ว่าผู้ประสานงานบอกว่าสัญญามีการเตะจุดโทษแล้วเตะยาโฮเลยมาเตะนะฮะโอ้โหแล้วว่ามีการปะทะกันจนแบบมีการดึงกระชากเสื้อคอกันประมาณนั้นนะโอ้เล่นกันแรงมากนะครับอุ่นเครื่องอีกคู่หนึ่งอาร์เซนอลยักษ์ใหญ่แชมป์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับอุ่นเครื่องเจอกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ในศึกเอเมเรตคัพนะครับที่บ้านของตัวเองนะฮะก็ปรากฏว่าแพ้ดอร์ทมุนด์2-3นะครับซามูเอลเลอินาซิโอยิงประตูให้ดอร์ทมุนด์นำไปก่อน 1-0 ก่อนที่คอนสแตนติออสคาเดซัส2-0นะครับอาร์เซนอลตีไข่แตกนะจากอีธานเอ็นวานเนรี่แต่ว่าคูคูกาดูนะครับยิงประตูให้กับดอร์ทมุนด์นำอีก 3-1 วิกตอร์เยอร์เคเรสครับยิงจุดโทษให้อาร์เซนอลไล่มา 2-3 นะจบก็อาร์เซนอลก็แพ้ไปนะครับนะแพ้ไป2-3นะนี่คืออาร์เซนอลอาร์เซนอลเนี่ยอุ่นเครื่องนัดต่อไปเจอกับโคโมนะ12สิงหาคมนะส่วนดอร์ทมุนด์เจอกับโรม่า15สิงหาคมนะครับ ส่วนลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องเมื่อคืนนะครับเจอกับโมนาโกนะครับอเล็กซานเดอร์อีซักยิงประตูให้ลิเวอร์พูลนำไปก่อน 1-0 ฟอเรียนเวียด 2-0 แต่ว่าทางด้านของท้ายเกมนะครับโมนาโกตีแตกจากจุดโทษครับอเล็กซานเดอร์โกโลวินนะครับครึ่งหลังหนังผิดคนละม้วนเลยนะลิเวอร์พูลเปลี่ยนชุดใหญ่เลยนะครับเป็นโมนาโกบุกมาทำประตูได้เยอะกว่าแล้วก็ชนะไปจากลูกยิงของมิก้าบิเรสแล้วก็ปาริสบุนเนอร์นะครับก็โมนาโกชนะลิเวอร์พูลนะครับ 3-2 นัดต่อไปของลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องกับโคโมในวันที่16สิงหาคมนะส่วนโมนาโกเจอกับโคเวนทรีวันที่14สิงหาคมนะครับฟุตบอลในตอนนี้มีเรื่องของการย้ายธงย้ายทีมกันเยอะแยะเลยนะก็รอติดตามกันนะใครย้ายไปไหนค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวตอนเปิดฤดูกาลมาคุยกันนะครับสำหรับเรื่องของฟุตบอลในประเทศและต่างประเทศนะครับมีข่าวเรื่องของจักรพันธ์แก้วพรมนะจากราชบุรีข่าวว่าย้ายมาอยู่ท่าเรือมุกจริงหรือเปล่าก็นะก็อาจจะใช่อยู่นะนะจักรพันธ์แก้วพรมนะก็เห็นเป็นนักเตะที่วัยใกล้30กว่านะนะครับแต่ยังฟิตอยู่นะครับเป็นหัวใจในแดนกลางของราชบุรีนะพาราชบุรีบินสูงนะในฤดูกาลที่ผ่านมานะน่าจะย้ายกลับมาอยู่ท่าเรือนะครับปิดท้ายด้วยของแบดมินตันนะครับวิลกุลวุฒิวิทิสารนะนักแบดมือ2ของโลกมือ1ของไทยนี่แหละครับก็ตั้งเป้าไว้นะขอติด1ใน3ในแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านั้นบอกว่าตกรอบ16คนสุดท้ายมานะฮะแล้วก็พูดท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับก็บอกว่าเชื่อว่าแบดมินตันไทยจะมีลุ้น 1-2 เหรียญ นะครับซึ่งตอนนี้กุลวุฒิวิทิสารก็กำลังเก็บตัวนะฮะเตรียมแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Tour Championship 17-23 สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะฮะซึ่งเจ้าตัวเคยคว้าแชมป์เมื่อปี2023นะครับรอเชียร์กันเปิดหัวเจอกับวีเรนเนตตาซิงรอเชียร์กันนะครับวันนี้ว่าวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยที่ Impact เมืองทองธานีการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ตะกร้อชายทีมชาติไทยทั้ง3ทีมชนะอิรักผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วรวมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิระวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายปนศเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิตติยุทธกิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดการกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรนูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569เวลา 13:53 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569ณคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:52 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทย 8-16 สิงหาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 1,000 คนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และอนุรักษ์สืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสานกับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพมาตรฐานและขยายโอกาสสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3: งานในวันนี้เป็นเวทีแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและการเผยแพร่คุณค่าแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปอาชีพและสินค้าโอท็อปที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555โดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,000 รายจะแสดงผลิตภัณฑ์มากกว่า 150,000 รายการรวมถึงโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ้าไทยใส่ให้สนุกและโอท็อปชวนชิมซึ่งเพียง2วันแรกของการจัดงานสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมได้แล้วกว่า146ล้านบาทร่วมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
4: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ของสหประชาชาติโดยงานในปีนี้รวบรวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธมากกว่า 1,000 รายการครอบคลุม6กลุ่มได้แก่อาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยนำวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการปรับตัวรับกระแสการบริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการท้องถิ่นกับห้างสรรพสินค้าโรงแรมและคู่ค้าต่างประเทศโดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทนอกจากนี้ภายในงานยังมีเวทีเสวนาและเวิร์กช็อปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจและความยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่โดยงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.ณฮอล์ 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากช่วงวันหยุดในหลายประเทศรวมถึงการเปิดเส้นทางบินในหลายเส้นทาง
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเบื้องต้นพบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นมีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้น 116.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดเช่นญี่ปุ่นและอินเดียขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลมีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนโดยตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือร้อยละ 12.24คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 99,667 คนต่อวันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายตลาดพักตัวจากการเดินทางท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในช่วงสัปดาห์นี้ปฏิพลสารพลมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเร่งผลักดันการจัดตั้งสภาคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นหน่วยงานกลางยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบ
6: นายสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติขับเคลื่อนพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568พร้อมกล่าวมอบนโยบายและทิศทางการทำงานแก่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนหรือสมส.ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์และสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมโดยจะผลักดันให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามนโยบายวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธะกรณีระหว่างประเทศสำหรับการจัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยมีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระดับนโยบายระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับภาครัฐในการดูแลคุณภาพชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพศิริศักดิ์ดำเกิงผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรกล่าวว่าประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลอาทิให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเข้าถึงทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กเร่งจัดตั้งสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามกรอบเวลาของกฎหมายส่งเสริมศักยภาพการใช้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและทรัพยากรเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ดีและขอให้รัฐบาลรักษาพื้นที่แห่งการรับฟังความคิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตโซฟาแห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมมูซาซาเนยาของกรุงริยาดเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีแรงงานชาวบังกลาเทศเสียชีวิตอย่างน้อย16รายขณะที่นายอารีฟุลฮักโชดูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการชาวต่างชาติและการจ้างงานในต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียกำลังทำงานร่วมกับทางการบังกลาเทศในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของแรงงานชาวบังกลาเทศที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงจากฝนตกหนักในเมืองเลเมียนาภูมิภาคอิรัวดีซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของเมียนมาเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทำให้คันกั้นแม่น้ำงาวุนพังเสียหายส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างกระทบประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 30,000 คนซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงเผชิญน้ำท่วมขังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ด้านทางการเมียนมาให้คำมั่นว่าจะซ่อมแซมคันกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมจัดหาอาหารน้ำดื่มและบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างไรก็ตามการจัดส่งความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกองทัพเมียนมากับกองทัพอารากันหรือกองทัพยะไข่ยังดำเนินอยู่ทำให้ประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ ประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เสนอให้กระทรวงกลาโหมเร่งภารกิจย้ายฐานทัพอากาศในเมืองควางจูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังฐานทัพอื่นเป็นการชั่วคราวภายในช่วงกลางปี2571เพื่อเปิดทางให้กับโครงการก่อสร้างศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่บนพื้นที่เกือบ 5,200 ไร่ซึ่งมีความพร้อมด้านระบบคมนาคมขนส่งและได้รับการปรับระดับพื้นที่ไว้แล้วทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการประกาศแผนการลงทุนมูลค่าเกือบ 580,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงการขยายการดำเนินงานของบริษัท Samsung Electronics และ SK Hynix เพื่อสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอิรักหลังนัดที่2ไทยชนะสิงคโปร์มา3-0ทีมผลปรากฏว่าเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเอาชนะอิรักไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต 15-5 และ 15-4 ขณะที่ทีม B ชนะ2-0เซต 15-4 และ 15-3 และทีม C ชนะ2-0เซต 15-7 และ 15-5 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย3นัดรวดครองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสนามที่2รอบแบ่งกลุ่มประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกิตาสุกแก้วนักเทนนิสไทยซึ่งได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันประเดิมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้2เซตรวด 6-3 และ 6-3 ผ่านไปพบกับมะลิอ่องละออด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรสีเซนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น2-0เซต 6-0 และ6-0เก็บชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอาฮานโซนีจากออสเตรเลียต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนมัธยมตากสินระยองพบกับโรงเรียนอัสสัมชัญที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสูสีก่อนจบเกมเสมอกันไป2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญอยู่ในอันดับ2ของกลุ่มส่วนมัธยมตากสินระยองอยู่ในอันดับ3มี2คะแนนเท่ากันสำหรับนัดสุดท้ายของทั้ง2ทีมอัสสัมชัญจะไปพบกับทีมอบจ.จังหวัดชัยนาทที่สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและอีกคู่มัธยมตากสินระยองจะพบกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่สนามฝึกซ้อมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันที่13สิงหาคมนี้เวลา 13:30 นาทีสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันบ็อกเซียชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569เพื่อพัฒนาและคัดเลือกนักกีฬาสู่ทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศประเภท BC 2ชายวรวุฒิแสงอัมพาโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะบุญเทพเพชรดี9-0คว้าเหรียญทองพร้อมครองแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4ติดต่อกันขณะที่ประเภท BC 4ชายพรโชคลาบเย็นเอาชนะสุภโชคขวัญโภคเพื่อนร่วมทีมชาติ7-2คว้าเหรียญทองไปครองทั้งนี้ทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมเดินทางไปลุยศึก World Boxer Championship 2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22ถึง30สิงหาคมนี้ก่อนไปต่อด้วยการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยตั้งเป้าต่อยอดผลงานจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่คว้าได้ถึง3เหรียญทอง5เหรียญทองแดงนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าความพร้อมทัพนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าก่อนเริ่มการแข่งขันประมาณ1เดือนความฟิตของนักกีฬาไทยดีขึ้นตามลำดับการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมใช้เทคนิคต่างๆเพื่อวางแผนการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาซึ่งกกท.ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทั้งหมด3ครั้งโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬารายงานว่าความฟิตของนักกีฬาส่วนใหญ่ขยับจากระดับ ับปานกลางขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากตามแผนที่วางไว้ขณะเดียวกันกกท.ยังได้แจ้งไปยังทุกสมาคมกีฬาให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารและยาของนักกีฬาเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสารต้องห้ามพร้อมดูแลเรื่องโภชนาการให้กับนักกีฬาอย่างเต็มที่โดยได้ร่วมมือกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดจัดตั้งศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเพื่อจัดมื้ออาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมให้เป็นรายบุคคลซึ่งมีอยู่3รูปแบบคือมื้อสำหรับการฝึกซ้อมหนักมื้อสำหรับการฝึกซ้อมปานกลางและมื้อสำหรับวันพักผ่อนซึ่งสามารถรองรับนักกีฬาได้ถึงวันละ300คนผานิชคาดนาครายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
12: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังช่วงเวลา20:30จนถึงเวลา21:00ค่ะเราจะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดค่ะโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองอีกทั้งยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วนะคะก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการรองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่า The Selectionอุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ค่ะเป็นผลงานการประพันธ์จากปลายปากกาของรติรติธรณะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราว The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ความกลัวเป็นสัญชาตญาณลำดับแรกๆที่ถูกบรรจุมาภายในแพ็กเกจพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมันอาจจะแสดงผลได้หลายหน้าอาจพบมันถูกซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความห้าวหาญของนักรบหรือแม้แต่เบื้องหลังบทโศกนาฏกรรมของกวีความกลัวส่งผลหลากหลายแบบความกลัวของมารดาอาจทำให้บุตรรอดพ้นอันตรายความกลัวของผู้นำประเทศอาจก่อสงครามขณะที่ความกลัวของประชาชนเคยเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเกลียดความกลัวมันทำให้อ่อนแอและขาสั่นจนอาจที่จะก้าวพลาดแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรมนุษย์ไม่เคยสกัดแยกสารความกลัวออกจากร่างกายได้เลยไม่เคยเลยสักครั้ง

วลาผ่านไปนานแค่ไหนก็สุดรู้ผมได้ยินเพียงเสียงติ๊กตอกน่ารำคาญจากนาฬิกาบนผนังจังหวะที่สม่ำเสมออาจดูเหมือนเพิกเฉยต่อสิ่งรอบข้างทั้งที่จริงแล้วมันเอาแต่เรียกร้องความสนใจให้ผู้คนต้องคอยชำเลืองมองในที่สุดเมื่ออดรนทนไม่ได้ผมจึงกระชากมันออกมาจากที่อยู่เดิมบนผนังและส่งออกไปทางหน้าต่างเงี่ยหูฟังว่ามีผู้โชคร้ายอยู่เบื้องล่างลงไปกว่า20ชั้นหรือไม่แต่ก็เปล่าทุกอย่างยังคงเงียบสนิทไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงแตกกระจายของมันด้วยซ้ำไปเก้าอี้ตัวเดิมมีรอยบุบพอดีกับบั้นท้ายคงเพราะนั่งมานานความรู้สึกเหมือนติดอยู่ตรงนี้มาแล้วสักชาติหนึ่งผมกำลังละล้าละลังเหงื่อท่วมตัวขณะที่ความหวาดกลัวเอ่อท่วมหัวใจความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอปืนพกในกระเป๋ากางเกงเย็นเฉียบมือสั่นระริกถ้าหากว่าผมลั่นไกเข้าไปที่สมองตอนนี้หัวก็คงจะโล่งและอาจจะคิดอะไรออกบ้างหรือว่าอาจจะไม่ต้องคิดอะไรอีกเลยซึ่งนั่นก็ดีเสียงควรครางของเด็กชายตรงหน้ากระชากการรับรู้กลับมาร่างบางดิ้นทุรนทุรายผมเอื้อมมือไปแตะหน้าผากแต่ก็ต้องรีบหดกลับเพราะว่ามันร้อนเหมือนถ่านไฟที่คุแดงพ่อครับผมเจ็บจังสีหน้าของเด็กชายแสดงความเจ็บปวดชัดเจนแม้ไม่ต้องบอกหลับเถอะลูกพอหมอฉีดยาให้อีกเดียวก็จะหายผมปลอบประโลมลูกน้อยด้วยคำโกหกคำโตเพราะว่าเขาจะไม่มีวันหายไวรัส S7MB เป็นสายพันธุ์ใหม่เอี่ยมผลงานชิ้นเยี่ยมจากโรงงานวิวัฒนาการมันใช้เวลาเพียงไม่นานตอนที่กลายพันธุ์จากไข้หวัดใหญ่ชนิดธรรมดาหลังจากการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เพียงไม่กี่สัปดาห์มันก็สามารถทุบทำลายสถิติของโรคร้ายอื่นๆได้จนอย่างราบคาบ 74,000 คนทั่วโลกล้มตายภายหลังจาก1สัปดาห์ของการติดเชื้อการติดต่อที่แสนง่ายเพียงผ่านลมหายใจทำให้มันแพร่ระบาดจากฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลุกลามไปทั่วโลกแค่ชั่วพริบตาราวกับนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ผู้คนทั่วโลกกำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวผมเองก็เช่นกันเชื้อมรณะใช้เวลาฟักตัวประมาณ7วันก่อนที่จะเข้าสู่ระยะแพร่ระบาดช่วงเวลานี้ผู้ป่วยจะแสดงอาการไม่ต่างจากไข้หวัดทั่วไปแต่พอเชื้อเติบโตเต็มที่มันก็จะเริ่มทำงานตามกลไกโดยการทำลายเม็ดเลือดขาวและรุกเข้าโจมตีเซลล์เป้าหมายในระบบต่างๆอวัยวะที่เสียหายจะเริ่มเน่าทั้งที่เจ้าตัวยังมีลมหายใจหลายคนไม่สามารถทนดูใบหน้าที่เริ่มเน่าเฟะได้ถึงกับปลิดชีพตนเองไปก็มากยังไม่มีใครพบวิธีการรักษาทางเดียวที่พอจะควบคุมการลุกลามได้ก็คือการตัดตอนการแพร่เชื้อลูกชายของผมคนเดียวได้รับเชื้อเมื่อวันจันทร์ที่แล้วถึงวันนี้ก็ครบ7วันพอดีและหมอกำลังจะฉีดยาให้เขาหลับไปตลอดกาลผมกอดลูกชายไว้แนบอกหลังรินน้ำตาวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาพ่อครับหมอจะมาเมื่อไหร่ใบหน้าเล็กๆซีเซียวไร้ความสดใสเช่นครั้งก่อนผมอยากหอมเขาอีกสักครั้งแต่เกือบลืมไปแล้วว่าพวงแก้มนั้นให้รสสัมผัสอย่างไรแต่ติดตรงหน้ากากกันเชื้อที่สวมครอบเอาไว้ไม่นานหรอกลูกผมตอบถ้าหายแล้วพาผมไปเที่ยวทะเลนะแววตาใส่ซื่อนั้นจ้องเป่งราวกับคาดหวังคำตอบคำตอบที่ผมรู้ว่าจะไม่มีวันเป็นจริงได้สิพ่อจะพาแม็กไปทุกที่ที่ต้องการหวังว่าคำโกหกนี้อาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างน่าแปลกใจทั้งที่คำสัญญาเป็นสิ่งที่เคยพูดได้คล่องปากแต่กับเด็กชายตัวเล็กๆตรงหน้าผมกลับรู้สึกละอาย
ช่วงหลังมานี้ผมค่อนข้างยุ่งจนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดยังคงรุนแรงแต่การเมืองของประเทศก็ระอุไม่แพ้กันการลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับผมในขณะนี้ตั้งแต่ระบบการเลือกตั้งด้วยวิธีเดิมต้องยกเลิกไปเพราะความล้มเหลวในการบริหารประเทศที่มีนโยบายคอร์รัปชันเป็นยาชูกำลังการเลือกตั้งด้วยวิธีการใหม่จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอีกแล้วในยามนั้นการคดโกงแพร่ระบาดอย่างไม่สามารถควบคุมได้ไม่ต่างจากเชื้อไวรัสในปัจจุบันคนชั่วภายใต้หน้ากากคุณธรรมสูบกินประเทศจนตายซากความช่อฉนกัดกินรากฐานของประเทศจนแทบจะพังคลืนภาษีอากรถูกประกาศขึ้นแทบทุกรายการทั้งที่เงินดังกล่าวไม่เคยกลับมาสู่ประชาชนเศรษฐกิจทรุดตัวราวกับซากปรักหักพังคนรวยมีอำนาจล้นฟ้าในขณะที่คนจนรากหญ้าต้องบีบน้ำตากินต่างข้าวคำมั่นสัญญาในช่วงปราศัยหาเสียงเป็นเพียงวาทกรรมแห่งลมปากที่ผู้พูดไม่เคยสนใจจำเมื่อวิกฤตถึงที่สุดชาวบ้านก็ไม่ออกมาเลือกตั้งอีกต่อไปเพราะไม่ว่าจะเลือกใครล้วนแล้วไม่พ้นโจรใจหยาบในสูตรนักการเมืองปล้นความสุขซ้ำเติมความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนการเปลี่ยนยุคสมัยการเมืองก็เป็นแค่พิธีกรรมที่ขุดชาวบ้านผู้เดือดร้อนขึ้นมาจากนรกขุมหนึ่งเพื่อไป

แต่ในเวลาไม่นานกลุ่มคนดีผู้มีแนวคิดก็ได้ร่วมกันปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมรอยร้าวของสังคมปฏิวัติระบบเดิมที่มีเพียงการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นการใช้กระบวนการคัดสรรที่เรียกว่าโปรแกรมการคัดสรรคนดีโปรแกรมดังกล่าวมีกระบวนการทำงานค่อนข้างซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกโปรแกรมการคัดสรรคนดีเป็นชุดแบบทดสอบที่หลากหลายเป็นสถานการณ์รู้เงื่อนไขที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ลงสมัครใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาผู้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบไปเรื่อยๆทีละขั้นตอนจากง่ายไปยากด้วยวิธีการที่เคร่งครัดจึงอาจใช้เวลาในการคัดสรรหลายเดือนอาจเสียผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมไปบ้างแต่สุดท้ายก็คงจะเหลือเพียงคนดีคล้ายๆกับรายการเรียลลิตี้ที่ชาวบ้านนิยมดูผู้ที่ผ่านโปรแกรมการคัดสรรก็จะกลายเป็นตัวเลือกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปวิธีการนี้ได้รับความชื่นชมจากประชาชนยิ่งนักเพราะว่ารัฐได้ทำหน้าที่เสมือนตะแกรงร่อนชั้นแรกคัดเอาเฉพาะคนดีไว้แล้วก็กรองคนเลวออกจากระบบการเมืองดังนั้นไม่ว่าผลการเลือกตั้งจากประชาชนจะเป็นใครก็สามารถการันตีได้ว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นคนดีอย่างแน่นอนเพียงแค่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนเท่านั้นเองนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีนี้เป็นคนเก่งทางการบริหารเศรษฐกิจชายผู้นั้นทำให้หนี้สินนับล้านล้านบาทของประเทศหมดไปในเวลาเพียง3ปีแรกของการบริหารภาวะข้าวยากหมากแพงเริ่มคลี่คลายเศรษฐกิจฟื้นตัวและผู้คนกลับมามีความสุขขึ้นอีกครั้งนายกรัฐมนตรีคนต่อๆมาใช้ความถนัดตามแบบของตนต่อเติมเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในด้านต่างๆบางคนสร้างยุคสมัยแห่งความสะอาดปราบคนโกงขจัดขั้วอำนาจทุจริตจนแทบจะหมดสิ้นจากวงการราชการบางยุคมีศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองจนต่างชาติต้องยกย่องพวกเราก้าวเข้าสู่ความเป็นอุดมคติประเทศอย่างที่คนในอดีตเคยปรารถนาโปรแกรมคัดสรรคนดีทำหน้าที่ของมันอย่างดีเสมอมาจากผู้คนมากมายที่รู้จักเฉพาะหน้าจากเกลื่อนกลาดแห่งความลับในใจคนโปรแกรมคัดสรรสามารถเลือกคนดีออกจากคนเลวได้อย่างถูกต้องไม่เคยผิดพลาดผู้เหมาะสมเพียงคนเดียวจากหลากหลายจะถูกเลือกเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคนดีเพียงคนเดียวที่นำคนหลายสิบล้านคนไปสู่ความสันติสุขจากผู้ลงสมัครกว่า100คนในชั้นต้นวันนี้ยังเหลือผู้ผ่านการคัดสรรเพียงแค่4คนและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน

ระบวนการคัดสรรทำให้ต้องเดินทางไม่ค่อยว่างเว้นกระทั่งวันที่ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกชายของเราติดเชื้อมรณะผมจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเสียแล้วเพราะว่าผมกำลังจะเสียเข้าไปมือน้อยกับมือผมไม่แน่นมันร้อน

จี๋จนผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดกว่าจะได้เข้ามาผมกับภรรยาต้องใช้เวลาเกือบ10ปีเขาแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ผมกลับหลงลืมเคยดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้กำกับฉายภาพในอดีตเพื่อให้เห็นความต่อเชื่อมของเรื่องราวระหว่างวันๆกับวันนี้นั่นล่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในมโนทัศน์ของผมทุกๆภาพในอดีตปรากฏตัวเหมือนมือที่มองไม่เห็นบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอดทนรอก่อนนะอีกหน่อยพ่อจะทำให้หนูสบายเงื่อนไขที่ฉุดคร่ามนุษย์ให้จมลึกในบ่วงแร้วของมายาสังคมแล้วผมก็คิดว่าเวลานั้นยังทอดตัวอีกยาวไกลจึงได้แต่ขอให้รอขณะที่ตะลุยโหมงานเหมือนคนบ้าเพียงเพื่อเลือกกับกระดาษความสุขแผ่นบางๆสีเทาบ้างสีแดงบ้างสะสมมันด้วยคิดว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความสุขสบายเต็มเปล่าเลยและเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลงผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ซึ่งบ้านรถเงินทองรวมอำนาจก็ไร้ค่าเสียสิ้นผมกำลังทำหน้าที่ของใครผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อแบบไหนในความทรงจำที่เลือนรางของลูกคำสวดอ้อนวอนต่างๆไม่มีผลต่อใครรู้สิ่งใดทั้งนั้นผมได้แต่บริพาทด่าทอความโง่เขลาของตนเองที่ยินยอมให้ความประมาทมาครอบงำทำตัวเหมือนหนูที่วิ่งเข้าใส่อาหารในกรงดักแม้ว่าจะเคยได้ยินคำพูดมากมายว่าไม่ให้วางใจในเวลาแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดใคร่ครวญคิดเพียงว่าเวลายังพอมีและสุดท้ายผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายพร้อมน้ำตาที่หลั่งลงแทบจะท่วมดินพ่อร้องไห้ทำไมครับเด็กชายจ้องหน้าผมอย่างพินิจผมไม่เจ็บแล้วพ่อหยุดร้องไห้เถอะครับเด็กชายใช้มือน้อยๆต่างผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของผมเขาเป็นคนแบบนี้เสมอใจดีอ่อนโยนผมรู้ว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ยังมีแก่ใจปลอบโยนผู้อื่นผมจะเสียเขาได้จริงๆหรือเนี่ยผมจะอยู่ได้อย่างไรในห้วงเวลาที่ยาวนานต่อไปจากนี้โดยไม่มีมือเล็กๆคู่นั้นให้จับจูงอีกพอช่วยเล่าเรื่องแบบทดสอบให้ฟังอีกทีสิครับเด็กชายแกล้งเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ผมคลายกังวลผมยิ้มให้กับใบหน้าเล็กๆนั่นพ่อเพิ่งเดินทางไปทางเหนือผมกลืนน้ำตาลงคอผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแค่เขาร้องขอชาวบ้านที่นั่นน่ะค่อนข้างลำบากรายได้ต่ำและก็การศึกษาน้อยพ่อเจอครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อมาช่วยทำนาแม้ลูกชายผมชอบฟังเรื่องเล่าถึงแบบทดสอบมันทำให้รู้สึกว่าเขามีพ่อที่วิเศษกว่าใครๆผมจะเล่าให้ดีพอรู้แก่ใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อมีโอกาสจะเล่าให้ลูกฟังเด็กคนนั้นตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับภาระในมือของเขาแต่ความยากจนมักเป็นแบบทดสอบที่ไร้ปราณีผมอยากจะแบ่งหนังสือให้เขาบ้างนะครับผมแทบจะอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาได้หัวใจที่ดีงามขาวสะอาดเช่นนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสให้เดินต่อไปถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสหากมีวันข้างหน้าประเทศนี้อาจจะมีผู้นำที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งพ่อจะส่งไปให้เขาบอกว่าลูกเป็นคนมอบให้เด็กชายยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนน่าใจหายแล้วพ่อจะแก้ปัญหายังไงครับเขากลับมาที่เรื่องแบบทดสอบพ่อก็จะใช้เวทมนต์เสกให้ความจนหายไปคำตอบของผมทำให้เด็กชายยิ้มอีกครั้ง
โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเขาแต่มันก็คงจะทำคะแนนให้ผมได้ไม่น้อยเพราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากแบบทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาพ่อของผมเก่งที่สุดพ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคำพูดทำให้ผมไร้เรี่ยวแรงเขามักจะรู้ความต้องการของผมเสมอผมซะอีกที่มักจะหลงลืมความต้องการของเขาแม็กอยากไปทะเลมาตั้งนานแล้วแต่ภาระที่ยุ่งยากมีแต่บั่นทอนความฝันถึงตอนนี้ผมอยากจะพาเขาไปทุกที่ที่เขาต้องการเมื่อคืนภรรยาบอกให้ผมทำใจเพราะว่าลูกของเราจะไม่มีวันหายแต่การทดสอบเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไปผมจะใจอ่อนปล่อยลูกชายกระจายโรคร้ายสู่ประชาชนคนอื่นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องยอมให้หมอฉีดยาเพื่อให้เขาหลับไปถ้าหากว่าบ่ายเบี่ยงไม่กระทำผมอาจจะกระเด็นจากโคจรของโอกาสได้อย่างง่ายดายหันไปทางไหนก็มีแต่เจ็บปวดผมหวาดกลัวจนจับใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในค่ำคืนนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมเตรียมปรับปรุงกฎหมายการพกพาอาวุธปืน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์ที่นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตว่าได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีให้เร่งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีสถานะหรือตำแหน่งใดเพราะถือเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ทำลายความสงบสุขของประชาชนจึงไม่ควรอำนวยความสะดวกหรือเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและได้ประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงมาตรการการพกพาอาวุธปืนว่าปัจจุบันประเทศไทยใบอนุญาตพกพาทุกประเภทขณะนี้จะหมดอายุแล้วทั้งหมดและการเข้มงวดในเรื่องนี้จะถูกยกระดับขึ้นรัฐบาลพร้อมออกประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมการพกพาอาวุธปืนอย่างเด็ดขาดรวมถึงการชะลอและไม่อนุมัติโครงการปืนสวัสดิการทุกรูปแบบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นหน่วยทหารและกองทัพมีมาตรการควบคุมคลังเก็บอาวุธอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธไปก่อเหตุพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ว่ากองทัพมีมาตรการกำกับดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ทหารใช้อยู่และอยู่ในคลังอาวุธอย่างรัดกุมเชื่อมั่นว่าจะไม่มีอาวุธของทหารเล็ดลอดออกไปใช้ก่อเหตุได้โดยมองว่ากรณีที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากอาวุธส่วนตัวที่อาจได้รับผ่านการจัดหาด้วยระบบสวัสดิการของหน่วยงานซึ่งรัฐบาลจะต้องพูดคุยหาแนวทางควบคุมให้มากขึ้นและกองทัพพร้อมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจนำไปสู่การเล็ดลอดของอาวุธที่ถูกปล้นจากคลังต่างๆโฆษกกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นว่าหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมาตรการควบคุมคลังอาวุธต่างๆอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ปล้นคลังอาวุธที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจึงไม่จำเป็นต้องกังวลในประเด็นดังกล่าวตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีแจ้ง4ข้อหาอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังและเตรียมฝากขังวันพรุ่งนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเข้าห้องขังหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงกรณีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตและคนขับรถได้รับบาดเจ็บโดยมีทนายความส่วนตัวร่วมรับฟังการสอบปากคำนายฉลองให้การภาคเศษโดยอ้างว่าใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักอาวุธปืนออกมาก่อนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหารวม4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำสำนวนก่อนนำตัวนายฉลองไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้โดยตำรวจจะพิจารณาคัดค้านการประกันตัวตามพฤติการคดีและพยานหลักฐานขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเสียชีวิตมายังสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อให้ญาติยืนยันตัวตนก่อนส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและจะนำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีต่อไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
12: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
11: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
12: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
11: โอเคร
13: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเพลงเพื่อคุณกลับมาอยู่กับท่านผู้ฟังแล้วนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอาทิวัฒน์กันทัพปิงครับในวันนี้ก็1ชั่วโมงนะครับผมที่เราจะมาพูดคุยกันรวมไปถึงการรับฟังเพลงลูกกรุงเพราะๆในช่วงค่ำคืนแบบนี้ใครที่ติดตามกันอยู่นะครับผมวันนี้วันจันทร์กันแล้วนะเราก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพลงเพื่อคุณกันด้วยใครที่ช่วงนี้เนาะก็เป็นช่วงที่มีการพยากรณ์อากาศว่าฝนน่าจะน้อยลงแล้วล่ะครับแต่ว่าก็ติดตามหลายๆช่วงเวลาละกันเนาะเนื่องจากว่าในช่วงของท้ายๆเดือนนะก็น่าจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะยังไงแล้วก็มันมีหลายปัจจัยที่จะก่อให้เกิดฝนนะครับผมดังนั้นแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันด้วยเนื่องจากว่าหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางเชียงรายเชียงใหม่น่านนะครับผมก็เจอในสถานการณ์น้ําท่วมกันนะก็เนื่องจากว่าฝนตกหนักในพื้นที่ตกยาวนานนะครับผมแล้วอาจจะทําให้น้ําป่ามาน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มได้ดังนั้นแล้วถึงแม้ว่าบ้านเรานะผมจังหวัดลำพูนไม่ค่อยมีสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำท่วมแต่ไงแล้วการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับน้ำท่วมก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันทางจังหวัดของเราก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางท่านผู้ว่าเองที่มีการสั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมรับมือเนาะมีการซ้อมแผนต่างๆเพื่อที่จะทำให้หยิบแผนหรือว่าแนวปฏิบัติต่างๆมาใช้ได้ในการเกิดเหตุต่างๆนะครับผมอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่มีในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยแต่อื่นใดแล้วถ้าหากเมื่อไรที่ฝนตกเยอะๆฝนตกหนักๆฝนตกแบบนานๆ นะครับผมก็อาจจะทำให้บ้านเราเจอสถานการณ์แบบนั้นได้ในนั้นแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารหากใครที่ชอบฟังวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับยังไงแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็เป็นช่องทางที่มีทั้งสาระนะแล้วก็มีทั้งความบันเทิงนะในเรื่องของเพลงต่างๆทุกช่วงเวลานะครับที่ดีเจจะนำมาฝากกันเดี๋ยววันนี้เราอยู่ด้วยกันกับเพลงลูกกรุงกับเพลงเพื่อคุณนะครับพักฟังเพลงกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับผมแต่อื่นใดแล้วมีคลิปเสียงอันนึงที่เราอยากจะให้ฟังนะครับผมเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงภาวะผู้สูงอายุด้วยผู้สูงอายุจะทำยังไงเมื่อน้ำมานะครับเพื่อเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนนะครับ
1: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

รับฟังกันผ่านไปแล้วนะครับผมกับเพลงเพราะๆรวมไปถึงคลิปเสียงที่เราเปิดให้ฟังกันว่าเอ๊พอน้ำมาแล้ว30นาทีเราต้องคำถามเหมือนกันว่า30นาทีเนี่ยเราทำให้ผู้สูงอายุปลอดภัยนะครับผมจากสถานการณ์น้ำท่วมได้หรือไม่บางทีมันก็อาจจะไม่พอเนาะหากเราไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนดังนั้นการเตรียมการเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับในภาวะน้ำท่วมแบบนี้นะครับผมช่วงฤดูฝนแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นร่มในเสื้อกันฝนนะแต่ยังมีอื่นๆอีกนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางบ้านเรือนทรัพย์สินต่างๆก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันถ้าหากมีสถานการณ์น้ำเกิดขึ้นมานะครับผมถ้าบ้านเราอยู่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่ใกล้แม่น้ำลำคลองหรือว่าพื้นที่ที่มีเหตุน้ำท่วมมาก่อนนะก่อนหน้านี้เราอย่ารอนะให้น้ำมันเกิดสถานการณ์ละกันอย่ารอให้เกิดสถานการณ์เราควรจะเตรียมความพร้อมก่อนสิ่งแรกที่ควรเตรียมก็คือการติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการต่างๆเนาะโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักๆอย่างต่อเนื่องนะครับต้องติดตามระดับน้ำแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็บางครั้งนะครับผมน้ำอาจเพิ่มระดับรวดเร็วนะถึงแม้ว่าบ้านเราฝนอาจจะไม่ตกแต่เหมือนที่ใครหลายๆคนได้บอกไว้เนาะทางปภ.ทางผู้ว่าเนาะได้บอกไว้ว่าบางทีมันอาจจะดูน้ำนอกด้วยน้ำนอกก็คือน้ำที่ตกจากเชียงใหม่เนี่ยมันก็ไหลมาบ้านเราด้วยน้ำกวงน้ำปิงต่างๆนะครับดังนั้นแล้วก็ต้องดูในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางจังหวัดเนาะด้วยนะครับยังไงแล้วก็ฝากติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยเตรียมของจำเป็นนะครับผมก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าพรุ่งนี้ออกจากบ้านไม่ได้เราจะมีอะไรติดไว้บ้างนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารเก็บไว้ได้นานยาประจำตัวยารักษาโรคต่างๆอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไฟฉายถ่านหรือว่าแบตเตอรี่สำรองนะครับผมโทรศัพท์มือถือหรือว่า power bank ถ้ามีเด็กนะครับแล้วผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษในบ้านต้องนะครับผมก็ควรที่จะเตรียมของที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ด้วยนะครับที่สำคัญเลยก็อย่าลืมเอกสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนเอกสารทางราชการหรือเอกสารสำคัญอื่นๆเนาะควรใส่ถุงพลาสติกซองกันน้ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็หยิบจับได้ง่ายหรือบางทีนะก็จะเตรียมไว้ในกระเป๋าฉุกเฉินพร้อมที่จะถือแล้วก็ออกจากบ้านกันเลยนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมถ้าหากระดับน้ำมันสูงขึ้นย้ายของขึ้นที่สูงกันด้วยนะครับถ้ามีแนวโน้มเนาะว่าน้ำจะเข้าบ้านให้ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารเสื้อผ้าอาหารหรือสิ่งของสำคัญขึ้นที่สูงกันก่อนนะครับถ้าสามารถทำได้เนาะอีกอย่างนึงที่ควรทำก็คือตัดกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่มีน้ำนะครับผมเอาเข้ามานะมันก็จะมีเบรกเกอร์เนาะตอนนี้ก็จะมีการแบบเบรกเกอร์ห้องนั้นห้องนี้แยกชั้นได้แต่บางทีไม่ได้แยกชั้นได้ก็ลงคัทเอาท์ไปเลยก็ได้นะครับผมน้ำกับไฟเนาะไม่ควรอยู่คู่กันแน่นอนหากมันเจอกันเมื่อไหร่ช็อตแน่นอนเลยนะครับผมถ้ากระน้ำกำลังท่วมเราต้องทำยังไงนะอันนี้เนี่ยเรื่องของถ้าหากน้ำมันเข้ามาแล้วแหละอย่างเงี้ยสิ่งที่เราควรทำก็คือความปลอดภัยของชีวิตเนาะหากเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนนะเราควรจะรีบปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะสถานการณ์น้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยโดยเฉพาะน้ำป่าไหลหลากน้ำหลากนะครับจากพื้นที่สูงหรือบริเวณใกล้ลำน้ำนั่นเองแล้วก็มีข้อสำคัญมากก็คืออย่าฝืนเดินนะครับหรือขับรถฝ่าน้ำไหลเชี่ยวนะครับผมแม้จะมองเห็นว่ามันไม่สูงมากนะแต่เราไม่รู้ว่าพื้นด้านล่างนะมีลุ่มมีบ่อมีท่อมันกว้างลึกขนาดไหนเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปมันคือความเสี่ยงที่เราจะตกลงไปได้นะครับผมและสิ่งต่อมานะครับผมหลังน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่ต้องดูแลเป็นเรื่องสำคัญก็คือสุขภาพนะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะทุกวันนี้เราอาจจะต้องแบบเน้นย้ำในเรื่องของสุขภาพจริงๆจังๆนะเนื่องจากว่าเวลาน้ำท่วมมาหรือแม้แต่หน้าฝนนี่แหละครับผมสิ่งที่ตามมาก็คือโรคภัยไข้เจ็บโรคแรกที่นำมาฝากกันไม่ได้นำโรคมาฝากนะท่านผู้ฟังเอาโรคมาพูดคุยกันเพื่อให้เราระมัดระวังเนาะอย่างแรกเลยก็คือฉี่หนูนะครับผมโรคแรกนี้นะครับโรคฉี่หนูเป็นเกิดจากแบคทีเรียนะครับที่สามารถปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือว่าดินโดยเฉพาะบริเวณที่มีปัสสาวะนะครับของสัตว์เช่นหนูนั่นเองนะคนสามารถติดเชื้อได้หรือสัมผัสน้ำหรือดินที่มันปนเปื้อนเนาะโดยเฉพาะบริเวณที่เรามีบาดแผลดังนั้นแล้วการที่จะลงไปในน้ำหรือน้ำท่วมขังนะครับผมก็ควรที่จะสวมใส่รองเท้าบูทป้องกันในเรื่องของน้ำไหลมานะบริเวณที่เราอาจจะมีแผลหรือถ้าหากสัมผัสน้ำแล้วควรที่จะล้างเท้า
าหรือล้างบริเวณแผลเนี่ยจะให้น้ำเปล่าเนาะสะอาดๆแล้วก็ทายาฆ่าเชื้อกันสักหน่อยนะครับผมสิ่งสำคัญเลยหากลุยน้ำมีอาการไข้ปวดหัวปวดเมื่อยโดยเฉพาะมีอาการผิดปกติอื่นๆนะให้พบแพทย์กันก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีในเรื่องของประวัติที่ไปสัมผัสน้ำมาและน้ำสกปรกก็อาจจะเป็นฉี่หนูได้เช่นกันนะครับผมโรคอุจจาระร่วงหรือว่าโรคจากอาหารและน้ำเนาะโรคนี้นะครับผมก็อาจจะเกิดจากสารปนเปื้อนต่างๆที่อยู่ในอาหารดังนั้นแล้วควรที่จะกินร้อนช้อนกลางนะทำความสะอาดแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดกันด้วยหากอาหารสัมผัสน้ำท่วมไม่ควรเสี่ยงนำมารับประทานนะครับผมน้ำดื่มควรเป็นน้ำที่สะอาดปลอดภัยหากมีอาการท้องเสียอาเจียนหรือว่าอาการผิดปกติควรดูแลเรื่องของการดื่มน้ำแล้วก็เกลือแร่ตามอย่างเหมาะสมด้วยถ้าหากมันรุนแรงมากก็พบแพทย์นะครับผมโรคต่อมาก็อาจจะเป็นโรคผิวหนังกันได้นะครับเนื่องจากว่าน้ำเนาะที่เราลุยกันไปเนี่ยเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังเปื่อยได้เกิดการระคายเคืองได้หรือว่าพบโอกาสในการติดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะบริเวณที่มีแผลเหมือนที่ทุกท่านบอกดังนั้นอย่าลืมรักษาความสะอาดด้วยการล้างหลังจากที่เราไปลุยน้ำมานะครับผมตาแดงก็อาจจะเป็นได้เช่นกันเนื่องจากว่าความสกปรกต่างๆเนาะหลังน้ำลดนะครับอันนี้หลังจากที่เราเจอน้ำมาแล้วน้ำลดลงมาสิ่งที่เราควรทำนะมันมีอะไรบ้างนะระยะแรกๆอาจจะต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าบางทีกระแสไฟอาจจะยังไม่หมดมีงูมีอะไรไหมถ้าเขาบอกว่ายังไม่ปลอดภัยเราก็อย่าเพิ่งเข้านะครับผมแต่ถ้าเขาบอกว่าปลอดภัยแล้วนะเข้าไปได้เลยเราก็จะเข้าไปแต่สิ่งที่เข้าไปนะควรที่จะดูแลกันสักหน่อยก็คือการสวมรองเท้าบูทใส่หน้ากากป้องกันนะในเรื่องของเชื้อโรคต่างๆรวมไปถึงถุงมือด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปทำความสะอาดบ้านเนาะยังไงแล้วก็ดูกันด้วยว่ามีงูมีตะเข็บตะขาบอะไรไหมนะครับผมเปิดอากาศให้มันถ่ายเทที่สำคัญเลยระวังไฟหลังน้ำลดเนาะระบบไฟมันตัดหมดหรือยังลองดูนะว่ามีที่เช็คไหมถ้าเช็คแล้วไม่มีก็เข้าไปได้ระวังยุงกันด้วยนะหลังน้ำลดส่วนใหญ่ยุงมันก็จะแบบเยอะมากเลยโดยเฉพาะยุงลายที่เป็นพาหะไข้เลือดออกนั่นเองนะครับผมง่ายๆเลยสำหรับคืนนี้เนาะอย่างแรกเลยเวลาน้ำเกิดน้ำท่วมเนาะหรือว่าบ้านเราอาจจะเจอได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะและไม่อยากให้มันมีด้วยถ้ามันมีจริงๆ1ติดตามข้อมูลข่าวสาร2เตรียมของที่จำเป็นนะ3หลีกเลี่ยงการลุยน้ำโดยไม่จำเป็น4รักษาความสะอาดแล้วก็5สังเกตอาการผิดปกติกันด้วยนะครับผมน้ำท่วมรู้ก่อนเตรียมก่อนปลอดภัยกว่าและเมื่อเกิดน้ำท่วมแล้วอย่าตื่นตระหนกนะครับต้องรู้วิธีการรับมือแค่นี้แล้วครับผมเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยในสถานการณ์วิกฤตที่เรียกว่าน้ำท่วมกันด้วยนำมาฝากกันไว้ในค่ำคืนนี้ครับ

ช่วงท้ายรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของน้ําท่วมมาฝากกันนะครับผมถึงแม้ว่าบ้านเราไม่เจอสถานการณ์นะถือว่าโชคดีมากๆเลยครับผมจังหวัดลําพูนถือว่าโชคดีจริงๆเขาบอกว่าเป็นเมืองบุญเนาะและเป็นเมืองที่ตั้งยุทธศาสตร์ได้ดีมากๆเลยดังนั้นแล้วบ้านเราก็ไม่ค่อยเจอในเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีไม่เจอเหมือนเขานะครับผมการที่เราป้องกันไว้ก่อนการมีแผนไว้การเตรียมตัวไว้ก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นกันเมื่อวันใดวันหนึ่งเนาะต้องบอกว่าทุกวันนี้ภูมิอากาศบ้านเรามันเปลี่ยนแปลงเนาะมีอากาศที่เฉลี่ยร้อนสูงขึ้นนะอาจจะทำให้การแปรปรวนของสภาพอากาศเกิดขึ้นได้ดังนั้นแล้ววันหนึ่งวันใดอาจจะมีในเรื่องของการพัดผ่านมาของร่องมรสุมร่องพายุต่างๆแล้วทำให้บ้านเรามีฝนมากขึ้นและอาจจะก่อให้เกิดในเรื่องของอุทกภัยได้ดังนั้นแล้วการรู้ไว้ก่อนนะดีกว่าเรามาเตรียมความพร้อมตอนที่มันเกิดเหตุแล้วมันจะไม่ทันเอานะครับผมดังนั้นแล้วก็ฝากไว้ด้วยในค่ำคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้สูงอายุในตอนน้ำท่วมนะครับหรือว่าการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยกับเพลงเพื่อคุณกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เนาะสำหรับวันนี้น้องอ้านขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมร้านอาหารและร้านทำผมในพื้นที่ย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานครภายหลังพบข้อมูลว่ามีการประกอบธุรกิจโดยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนอาจเข้าข่ายการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดว่าได้รับรายงานการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วซึ่งนายพลพีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีขอให้เดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นไปตามกฎหมายพร้อมกำชับให้ดำเนินการโดยไม่ต้องเกรงกลัวหรือกังวลต่ออิทธิพลใดๆกระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและระบบเศรษฐกิจของประเทศสาววิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอปรับแก้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมุ่งหวังส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
9: นายประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครั้งที่1ทับ2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมหารือจะจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการเนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการฉบับเดิมใช้มากว่า29ปีแล้วโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลักซึ่งจะให้มีการจัดทำ QR code เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานรวมถึงจากนี้ต้องให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี2569ไตรมาสที่1ถึง3ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลนักเรียนและบุคลากรอย่างรอบด้าน
10: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบประกอบด้วยการจัดทำแผนและคู่มือความปลอดภัยคุมเข้มการเข้าออกพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงกำหนดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธของมีคมและสิ่งอันตรายตรวจสภาพอาคารสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมเน้นย้ำเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อิหร่านชี้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมของซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานสะท้อนถึงการลดการพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยในวันนี้ว่าการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเหล่านี้ตระหนักแล้วว่าไม่สามารถพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงได้เหมือนในอดีตพร้อมยืนยันว่าอิหร่านไม่กังวลข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านเนื่องจากทั้ง3ประเทศมีความสัมพันธ์ทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกับอิหร่านทางนี้ซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการป้องปรามและกำหนดให้การโจมตีประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพลงนี้มีท่วงทำนองที่อ่อนหวานไพเราะค่ะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ Love Light in My Heart และภาษาไทยคือแก้วตาขวัญใจโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะแต่คืนนี้เพลงแก้วตาขวัญใจจะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2492ค่ะต่อก็ได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภพเลยนะคะจะเป็นเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะสุขกันเธอเราคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งรักเอ๋ยรักโดยคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเมื่อมาอยากกลัวทาตรีแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงนะคะ

0: จบไปแล้วนะคะเพลงที่คุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องคือสุขกันเถราวรักเอ๋ยรักและที่เพิ่งจบก็คือเมื่อมาอย่ากลัวคุณศรีสุดารัชตะวันมีผลงานเพลงที่บันทึกแผ่นเสียงเอาไว้มากมายนะคะและช่วงต่อไปนี้ศาสตราจารย์แพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลคุยกับคุณศรีสุดารัชตะวันเมื่อปี2528ค่ะที่ศูนย์สังคีสินธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้า
1: คนถัดไปเนี่ยนะครับเมื่อพี่วินัยออกมาแล้วเนี่ยก็ควรจะคนที่อยู่ข้างเคียงพี่วินัยมากที่สุดออกมาด้วยทายซิจะเป็นใครเอ่ยได้เขาเปิดเพลงอะไรครับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับหน้าสีแดงครับใครยังมีตอบครับมองไม่เห็นเลยครับสีแดงนะครับเพลงอะไรครับเพลงการมาริชนะใครร้องครับสีสุดาใช่ไหมครับถูกครับพี่สีสุดารัชตะวันครับขอเชิญครับ

0: เป็นไงครับฟังเสียงพี่ศรีสุดาแล้วสบายใจไหมฮะมันถึงใจดีเหลือเกินฮะลองฟังเสียงพูดดูบ้างสิครับพี่ศรีสุดาพูดผมว่า
1: วันนี้ไม่มีเสียงเลยค่ะเป็นหวัดนะ
0: ขนาดยังไม่เป็นหวัดนะครับเราให้ร้องต่อที่ร้องเมื่อสักครู่ดีไหมครับเดี๋ยวลองร้องสิฮะความสวยงามลองสิฮะ
1: จะดังไป
0: เดี๋ยวจะดังเกินไปเห็นไหมมันต้องสอกนึงนะครับไหนลองนี่สิฮะความสวยงาม

0: เพลงนี้เป็นเพลงที่สูงมากเลยสุดเสียงเลย
1: ฮะในกระบวนเพลงทุกเพลงที่พี่ร้องเพลงนี้เพลงร้องสูงที่สุดเลยใช่ไหมครับแต่เดิมทีเดียวมาเนี่ยก่อนที่พี่จะมาอยู่กับครูเอื้อเนี่ยครูก็ร้องพี่ก็ร้องเพลงมาแล้วใช่ไหมฮะเป็นเพลงช้าๆใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะ
0: ช้าบ้างเร็วบ้าง
1: ลองเล่าให้ฟังสิฮะว่าเป็นยังไงมาก่อนฮะทีแรกฮะ
0: ที่จริงมาสมัครกับคุณธราพรก่อน
1: ครับ
0: ทำงานอยู่ที่ไปรษณีย์กลางแล้วก็พบกับครูแก้วครูแก้วทำที่ไปรษณีย์กลางเหมือนกัน
1: อ๋อครับ
0: ก็ไปหาแกแล้วบอกก็อยากร้องเพลงครูแก้วก็พามาสมัครแต่ว่าตอนนั้นพวกพี่ๆยังอยู่ไม่มีตำแหน่งว่าง
1: ครับ
0: สมัยนั้นไม่มีดาวรุ่งไม่มีลูกจ้างไม่มีอะไร
1: ครับ
0: ต้องเข้าเป็นข้าราชการเลย
1: ครับ
0: ก็เลยรออยู่ทีนี้ระหว่างที่รออยู่ก็คุณพจน์จารุวันนี้ทำงานอยู่ไปรษณีย์กลางเหมือนกัน
1: ครับ
0: เห็นว่ามาสมัครร้องแล้วอยู่ที่เดียวกันก็เลยพาไปหัดร้องก็เลยอยู่คณะจารุกนกมาก่อนดังเกินไปเป็นนางเอกแล้วไม่เคยเรียบร้อยก็เลยให้เป็นผู้ร้าย
1: แล้วตอนนั้นเจอพระเอกก็ยังให้ตอนนั้นอ
0: ่ะ
1: แล้วตอนนั้นเจอพระเอกก็ยังให้ตอนที่มาอยู่จารุกนกเนี่ย
0: ก็เจอเหมือนกันค่ะแต่ไม่ค่อยสนใจ
1: แล้วตอนนั้นอ่ะแล้วมาสนใจเอาเมื่อไหร่ฮะ
0: สนใจเฉพาะเสียงเพลง
1: อ๋อเห็นไหมนี่เสียงเสน่ห์เหมือนกันนะแล้วเมื่อตอนที่สอบเข้าอยู่กรมโฆษณาการเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: จำได้ไหมทดสอบด้วยเพลงอะไรฮะ
0: เพลงคลื่นกระทบฝั่งดอกไม้ใกล้มือคะหนึ่งครวน
1: โอ้โหเพลงเด็ดๆตรงนั้นเลยฮะคลื่นกระทบฝั่งนี่เป็นเพลงเสียงสูงเป็นเพลงตำนองไทยเดิมใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ดอกไม้ใกล้มือนี่เพลงช้
0: า
1: และคะหนึ่งครวนก็เสียงมีแฟลตมีชาร์ปอะไรตาม
0: ค
1: ะหนึ่งครวนซึ่งยาก
0: หากินก็คือคะหนึ่งครวน
1: นะครับ
0: เวลาไปงานไหนคนให้ร้องเพลงก็ต้องร้องเพลงนี้ค่ะ
1: ร้องเพลงคะหนึ่งครวนแล้วทำไมเป็นไปยังไงมายังไงฮะถึงได้กลายเป็นคนที่จำเป็นจะต้องร้องเพลงเร็วแล้วก็ร้องเพลงเสียงสูง
0: อันนี้ก็ต้องถือว่าหัวหน้ามีอัจฉริยะในทางพิสูจน์เสียง
1: ครับ
0: ค่ะเห็นแล้วว่าเสียงคนนี้ควรจะไปทางด้านไหนด้านไหนหัวหน้าก็แต่งเพลงให้ตามเสียง
1: ฮะจำได้ไหมเพลงแรกที่แต่งให้เป็นเฉพาะของพี่ศรีสุดาเลย
0: เพลงกามฤทธิ์นี่แหละ
1: เห็นไหมฮะคือเพลงกามฤทธิ์นะฮะแต่แล้วผมเดาใจถูกเลยทีเดียวนะฮะเป็นเพลงพันเสียงตราหมาแดงนะฮะแล้วก็เป็นอีกด้านรู้สึกจะเป็นเพลงพรพรหมใช่หรือเปล่าไม่ทราบ ผมอาจจะผิดเดี๋ยวคุณจารุรินจะว่าอีกนะครับ ยังไงก็ตามพี่ศรีสุดาเนี่ยเป็นตัวชูโรงคนหนึ่งทีเดียวของคณะสุนทราภรณ์

นั่นก็คือผลงานการขับร้องของคุณศรีสุดาราชตะวันนะคะเพลงแรกนั้นก็คือกามฤทธิ์ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยนี่แหละสวรรค์คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและชายไร้เชิงที่เพิ่งจบไปนี้ครูแก้วและหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ร่วมกันแต่งแล้วเราก็จะฟังเพลงผลงานของคุณศรีสุดากันต่อไปนะคะเพลงฟ้าเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองสอนรักคุณเล็กโตปานและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและหนุ่มง้อสาวงอนคุณศรีสุดาขับร้องกับคุณเลิศผสมทรัพย์ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง3เพลงค่ะ

จะสังเกตได้เลยนะคะว่าคุณศรีสุดานั้นครูเพลงมักจะแต่งเพลงในจังหวะเร็วๆสนุกสนานก็เป็นไปตามบุคลิกและน้ำเสียงลีลาการขับร้องของคุณศรีสุดานั่นเองเพลงรำวงก็เยอะค่ะอย่างเช่นรำวงชวนเกี่ยวหม่อมราชวงศ์กุสทินสนิทวงศ์แต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะรำวงสาวบ้านแต้คำร้องโดยธรรมนูญแสงรังสีทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและรำวงสยามเมืองยิ้มอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

นอกจากรำวงแล้วคุณศรีสุดาก็ยังมีเพลงตะลุงด้วยเช่นกันและส่วนใหญ่แน่นอนก็จะต้องขับร้องกับคุณเลิศประสมทรัพย์ค่ะเพลงตะลุงเร่เพลงนี้คุณเล็กโตปานแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งทบทวนต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเสริมความสามารถแข่งขันเกษตรกร
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบคพ.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมเห็นชอบขยายการบังคับใช้ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศประจำปี 2568/2569ออกไปจนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่โดยคงหลักเกณฑ์และโครงสร้างราคารับซื้อเดิมเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศด้านราคาหลังประกาศเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนข้อมูลต้นทุนการผลิตให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันพร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2569/2570 หากพบว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นจริงพร้อมเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบเพื่อไม่ให้ผลกระทบส่งต่อไปยังห่วงโซ่การผลิตและผู้บริโภคตุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลวางแนวทางฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านสีแดงที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียโดยเตรียมตรวจสอบการบริหารกองทุนและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ทุจริต
10: นางสาวสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการจัดการปัญหากองทุนหมู่บ้านว่าปัจจุบันมีกองทุนสีแดงหรือกลุ่มที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียอยู่ประมาณหมื่นแห่งทั่วประเทศเกิดจากความเข้าใจผิดคิดว่ารัฐบาลนำเงินมาแจกฟรีรวมถึงบางส่วนมีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระหนี้และการทุจริตส่วนกลางจึงต้องเร่งฟื้นฟูและจัดระเบียบกองทุนสีแดงใหม่ทั้งหมดเพื่อยกระดับให้กลับมามีมาตรฐานโดยเริ่มจากการลงพื้นที่ตรวจสอบหากพบว่าคณะกรรมการชุดเดิมไม่พร้อมบริหารงานหรือมีปัญหาการหลบหนีจะให้มีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนยืนยันว่ารัฐบาลมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการกับผู้ที่จงใจทุจริต พื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบกองทุนหมู่บ้านในระยะยาวพร้อมกันนี้เตรียมนำเงินงบประมาณที่คงค้างจากโครงการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือโครงการเงินล้านที่2อีกกว่า 3,400 ล้านบาทลงไปช่วยฟื้นฟูกองทุนสีแดงที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านเหล่านี้กลับมามีเงินทุนหมุนเวียนได้อีกครั้งปฏิพลสารพงมารายงาน
1: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรุงเทพมหานครบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีและคนเมาหากฝ่าฝืนมีโทษหนักทางแพ่งและอาญาน
11: างสาวรุ่งอรุณริมดหพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้เด็กและคนเมาสสส.ร่วมกับกทม.และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้กับเด็กและคนเมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568ให้แก่50สำนักงานเขตของกทม.นำไปสร้างกระแสปฏิเสธการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีและผู้ที่มีอาการมึนเมาอย่างจริงจังทางนี้กฎหมายฉบับใหม่เป็นความก้าวหน้าระดับสากลที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มหลายด้านอาทิการเพิ่มอำนาจให้กับผู้ขายขอดูบัตรประชาชนและตรวจสอบอาการมึนเมาก่อนจำหน่ายด้วยหากขายให้กับเด็กหรือคนเมาเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องให้เกิดอุบัติเหตุความรุนแรงหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นร้านค้าจะต้องร่วมรับผิดชอบทางแพ่งด้วยเพราะการสร้างสังคมปลอดภัยต้องอาศัยความร่วมมือและจิตสำนึกรับผิดชอบจากผู้ประกอบการและชุมชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันความสูญเสียและปกป้องอนาคตของเยาวชนอย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุพลอาน
12: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2559

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับจากทางสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีสาระเบาๆสลับกับเสียงเพลงเพราะๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับวันนี้ก็ทักทายกันนะครับด้วยเสียงเพลงเก่าๆเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีข่าวมีสาระเบาๆมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังสลับกับเสียงเพลงนะครับทักทายกันพอสมควรแล้วไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามีสาระดีๆมาอุ้มมาเอ่ยกันครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาไปสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.และกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ครับ

กลับมาเจอกันในช่วงที่3ของรายการหลังจากตีส่งทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยในช่วงนี้ก็มาติดตามในเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์กันพ่องก็มีกิจกรรมดีๆตีน่าสนใจมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังนะโดยเฉพาะสายนวดนะคุณผู้ฟังครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนรับบริการนวดแผนไทยนะเพื่อผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อยนะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะมีหนวดคอหนวดบ่าหนวดไหลมีการหนวดบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับก็จะคือบริการนะวันที่10ถึง14นะครับแล้วก็17ถึง21สิงหาคม2569นะครับแล้วก็เวลาเปิดบริการใน 9:30 นาทีนะปิดเวลา 15:30 นาทีนะครับก็เจอเน้อครับนะบริเวณห้องปฏิบัติการโรงแรมนะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูงนะครับก็ฝึกบริการโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดนะครับนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงโดยมีวิทยากรประจำหลักสูตรคอยกำกับดูแลคือคำแนะนำอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับสนใจโทรสอบถามก่อนก็ได้นะ053-092-420นะครับคุณผู้ฟังไข่ตีชอบจองคิวล่วงหน้านะครับก็ขออภัยเทรนเนอร์เปิดบรับจองคิวนะครับกับบริการโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงมีจำนวน19คนก็จะมีวิทยากรประจำหลักสูตรแพทย์แผนไทยเนี่ยคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ไปกันแถมตีหนึ่งข่าวเนาะข่าวนี้ก็มาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569จังหวัดลำพูนนะครับมาก็มีกุ้งขาวๆตัวโตๆเนื้อแน่นหวานฉ่ำในราคาสุดพิเศษนะรสแห้งนะเอาใจสายกินนะครับก็จะจำหน่ายกันครั้งที่3วันที่11ถึง12สิงหาคม2569นะครับก็มีตีงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟนะจังหวัดลำปูง2569ครั้งตี18นะก็ไปอุดหนุนกันได้นะบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูงนะครับมีไส้ 3XL มีไส้ L นะไส้ L ขนาดเท่าไหร่ดีเจโอมเนาะ43ถึง48ตัวต่อกิโลกรัมอันนี้คือไส้ L ไส้ 3XL นี่ครับกิโล1ก็จะมี28ถึง32ตัวราคา200กว่าบาทนะไปติดต่อไปสนใจกันได้นะไปติดต่อซื้อขายกันได้นาตีในงานเนอร์ของผู้ฟังครับงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูง2569ครั้งที่18ครับ

กลับมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผติใครรับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื่อนระวังหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี่เฮาเป็นละออนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเฮาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเนอะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮึหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮึสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเปื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังทั้งหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไป
2: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงเคยได้ยินคำว่าพระพรหมพระพรหมนี้เป็นมหาเทพจันทร์ผู้ใหญ่พระพรหมเป็นผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้พระพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นมาในขณะเวลาเดียวกันก็มีมหาเทพผู้ใหญ่แห่งท่านหนึ่งคือพระนารายณ์พระนารายณ์นี้เป็นผู้พิทักษ์รักษาโลกเฮานี้สิ่งใดที่มันบ่ดีคนดีจะถูกรังแกก็ดีหรือว่าคนดีจะถูกทำร้ายด้วยประการใดๆบ้านเมืองจะมีคนมาปองร้ายบ่หวังดีอย่างใดพระนารายณ์ก็จะมาปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาแล้วก็มีมหาเทพแห่งองค์หนึ่งอันนั้นชื่อว่าพระศิวะหรือว่าพระอิศวรพระศิวะหรือว่าพระอิศวรนี้เป็นเทพแห่งการทำลายล้างสิ่งใดที่มันบ่ดีเนี่ยถ้ามีคนไปกราบทูลไปฟ้องร้องพระอิศวรว่าอันนี้บ่ดีเน้อพระอิศวรจะเป็นผู้ทำลายล้างสิ่งเหล่านั้นคือทำลายสิ่งไม่ดีผู้สร้างผู้รักษาผู้ทำลายพระพรหมพระนารายณ์และพระอิศวร 3องค์นี้ในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นเรียกกันว่าตรีมูรติตรีมูรตินั้นแปลว่าเทพสำคัญ3องค์ตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพจะมาได้อู้เกี่ยวกับเรื่องตรีมูรตินี่ละแต่จะอู้เรื่องพระพรหมพระพรหมนั้นมีสี่หน้าเดิมทีนะพระพรหมนี่เปิ้นมีอยู่5หน้าด้วยกันญาติโยมทั้งหลายมี5หน้าปัจจุบันนี้เหลือ4หน้าเหตุผลที่ว่าพระพรหมมี5หน้านั้นเรื่องของเรื่องมีอย่างนี้ว่าพระนารายณ์ซึ่งเป็นผู้รักษาโลกคราวนี้ท่านนอนหลับเมื่อนานท่านนอนหลับคือบรรทมอยู่บริเวณขนดของพญานาคราช7เสียนคือมีพญานาคงูหลวง7เสียนหัวมี7หัวตัวมีตัวเดียวขนดกันเป็นวงกลมแล้วก็มีแท่นเอาไว้ตั้งกลางพระนารายณ์ท่านนอนอยู่บนนี้พญานาคก็แผ่พังพันปกป้องคุ้มครองบ่ฮือแดดบ่ฮือฝนบ่ฮือลมมาถูกต้องพระวรกายของพระนารายณ์ได้พระนารายณ์นอนอยู่บนทะเลที่เรียกกันว่ากสิรธาราทะเลน้ำนมแล้วก็ลักษณะการนอนของพระนารายณ์นี้เนี่ยเป็นเรียกกันว่านารายณ์บรรทมศิลป์คือหมายความว่าพระนารายณ์นอนหลับอยู่บนมหาสมุทรที่นี้ก็ปรากฏว่านอนไปนอนมาเนี่ยมีดอกบัวดอกหนึ่งงอกออกมาจากบริเวณสะดือของพระนารายณ์ในดอกบัวนั้นมีกุมารน้อยองค์หนึ่งเกิดมากับดอกบัวนั้นรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดมีอยู่ตั้งมดตั้งปวง4หน้าแล้วก็พดขึ้นไปตั้งบนแหมหน้าหนึ่งทีนี้ก็พระนารายณ์นี้เนี่ยพอเมื่อท่านสะดุ้งตื่นขึ้นมาท่านหันละอ่อนน้อยองค์นี้ท่านก็รู้สึกว่ารักเปรียบประดุจดังลูกก็เลี้ยงดูเฮ่อใหญ่หน้ากาบานขึ้นมาและตั้งชื่อว่าพระพรหมทีนี้พระพรหมในฐานะเป็นพระราชโอรสบุญธรรมของพระนารายณ์ก็ได้รับความรักจากพระนารายณ์พระนารายณ์ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาด้วยความรักความปรารถนาดีถ่ายทอดศิลปะวิทยาการต่างๆเฮ่อแก่พระพรหมทุกอย่างทุกประการทีนี้ก่อพระพรหมนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่เก่งญาติโยมทั้งหลายเก่งมากแต่ว่าความเก่งของเปิ้นนั้นบังเอิญว่าเปิ้นคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาเปิ้นได้สร้างคือในฐานะพระพรหมเป็นผู้สร้างเนาะเปิ้นสร้างสตรีรูปหนึ่งขึ้นมาสตรีนางนั้นเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามเป็นอย่างดีพระพรหมก็มาพิจารณาดูนางคนนี้งามแต่พอตั้งใดก็งามอย่างที่เพิ่นเรียกกันว่างามแปดทิศเหลียวไปมองทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งลุ่มทั้งบนก็งามหมดพระพรหมก็เกิดจิตปฏิภาสผูกพันอยากจะได้นางคนนี้เนี่ยมาเป็นภริยาของตนทั้งที่นางคนนี้อยู่ในฐานะว่าเป็นลูกสาวแต่พระพรหมก็บ่วายที่จะมีจิตปฏิภาสผูกพันดังนั้นบอกว่านางคนนี้จะอยู่หน้าที่ไหนตั้งใดพระพรหมก็จะมองมดพอไปมดอยู่ตั้งหน้าก็พออยู่ตั้งหลังก็พออยู่ตั้งซ้ายก็พออยู่ตั้งขวาก็พอขึ้นไปตั้งบนก็พอนี่นะนางคนนี้หันสายตาอันแปลกประหลาดของพระบิดาก็รู้สึกว่าเริ่มมีความกลัวมีความกลัวเป็นอย่างยิ่งทีนี้ก็เมื่อความนี้ทราบเข้าไปถึงพระอิศวรพระอิศวรก็ไปรับเอานางคนนั้นมาเพื่อเพื่อปล้นจากมือของพระพรหมเอามามอบเพื่อพระอุมาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสีได้อยู่ในฐานะเป็นนางพระกำนันจันทร์ผู้ใหญ่พระพรหมก็รู้สึกว่าเสียใจพระอิศวรนี้ท่านต้องการจะทดสอบคุณธรรมของบรรดาเตบุตรเทวดาผู้หลักผู้ใหญ่ต่างหลายต่างปวงว่าภายนั้น จะเก่งอย่างใดซื่อสัตย์อย่างใดท่านก่อนเนรมิตตนนั้นเป็นเสาไฟอยู่ต้นหนึ่งไม่ใช่เสาไฟฟ้านะญาติโยมเป็นเสาที่มีลักษณะเหมือนเสาต้นไม้เนี่ยแต่ว่าสูงมากและมีไฟลุกอยู่ล้อมรอบเสานี้พระอิศวรก็บอกว่าภัยหูฟ้องว่าเสาต้นนี้เนี่ยจุดสูงสุดมันอยู่ที่ไหนทุกคนก็ปากันไปเสาะหาเตบุตรเทวดาแต่ละท่านแต่ละคนนั้นต่างใจกำลังวังชาเตจริทีไปเสาะหาที่สุดของเสาต้นนี้ก็บ่เจอสุดท้ายมาขนาดพระนารายณ์ก็ยังบ่เจอนะทั้งที่พระนารายณ์ก็มีเตจริทีมากมายแต่ว่าในตอนหลังมาพระพรหมก็อาสาที่จะเข้าไปเสาะหาที่สุดที่เสียงคือหมายความว่าเสาต้นนี้เนี่ยเก้ามันเฮาฮู้น่ะตาปายมันจะไปสุดที่ไหนเฮาบ่ฮู้ทีนี้ก็พระอิศวรนี่ก็มาอยู่ในฐานะเป็นเสานั่นเนาะเปิ้นจำแรงกายมาเป็นเสาไฟต้นนั้นพอมองดูว่าเทพแต่ละคนนั้นมีวิธีการจะไปเสาะหาที่สุดของเสานี้อย่างใดมาถึงพระพรหมหนึ่งพระพรหมเหาะขึ้นไปเหาะขึ้นไปเหาะขึ้นไปแต่ว่าเหาะขึ้นไปอย่างไรก็มาถึงปลายเสาบังเอิญว่าเหาะขึ้นไปได้กึ่งขึ้นอ่ะกึ่งค่อนขึ้นไปตรงบนก็ไปป้าดอกไม้ดอกหนึ่งร่วงหล่นลงมาดอกไม้ดอกนี้ชื่อว่าดอกเกศพระพรหมก็เอามือตวงเอาดอกเกศนั้นมาไว้ในมือแล้วก็ถามดอกเกศว่าดอกเกศนี้มาจากไหนดอกเกศก็บอกว่าต้นของข้าเนี่ยอยู่ปลายเสาต้นเนี่ยปลายเสาไฟต้นนี้ตัวข้านี่ก็เกิดจากต้นไม้ต้นนั้นล่ะที่บริเวณปลายเสาทีนี้ก็ดอกนี้เนี่ยมันแก่มาละข้าก็เลยร่วงหล่นลงมาข้าร่วงหล่นมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเนอะยังมาถึงพื้นเตอมาถึงมาเดี๋ยวนี้ก็มาปะท่านเนี่ยทีนี้พระพรหมก็เลยอู้กับดอกเกศว่าเอาอย่างนี้พระอิศวรเนี่ยเปิ้นมาท้าทายว่าถ้าไผ่เสาะหาปลายเสาต้นนี้ได้เนี่ยท่านจะมอบเตจริทีวิชาความฮู้ตลอดจนกระทั่งถึงอำนาจบาดใหญ่ฮื้อแก่บุคคลผู้นั้นข้าก็อยากจะได้ข้าก็มาเสาะหาปลายเสาต้นนี้เหมือนกันก็บัพปะทีนี้เมื่อท่านมาจากปลายเสาต้นนี้ก็ขอให้ท่านมาเป็นพรรคพวกของข้าพเจ้าโดยขอให้ท่านนั้นครับสมอ้างว่าข้าเนี่ยสามารถปีนขึ้นไปเหาะขึ้นมาจนถึงปลายเสาแล้วมาเก็บเอาดอกเกศต้นไม้ที่อยู่ปลายเสาต้นนี้เนี่ยคือท่านอู้อย่างอีเนอร์ที่แรกก่อนดอกเกศก็บอกว่าเอ๊ะบ่ได้นะเฮาไปจุพระศิวะพระอิศวรท่านมีอำนาจท่านมีหูติ๊บตาติ๊บหลอกลวงเปิ้นบ่ดีนะพระพรหมก็ใจเดชฤทธิ์อำนาจบังคับดอกเกศนี้ดอกเกศก็รู้สึกว่าตัวเองบ่สามารถจะสู้อำนาจของพระพรหมได้เพราะพระพรหมเป็นผู้สร้างก็เลยตกลงเออนอปอกรรมกันเป็นพรรคพวกกันกับพระพรหมพระพรหมพอได้ดอกเกศนั้นแล้วก็เหาะลงมาอยู่ที่บริเวณโคนเสาไฟต้นนั้นแล้วก็บอกว่าข้าแด่เสาไฟบัดนี้ข้าสามารถเหาะขึ้นไปถึงปลายเสาต้นนี้ได้ละแล้วก็ข้าก็ไม่ได้ดอกเกศมาต้นหนึ่งดอกเกศนี้เกิดมาจากต้นไม้ที่งอกอยู่บนปลายของเสาไฟต้นนี้ละพระอิศวรก็บอกว่าโอ้ดีละท่านสามารถเหาะขึ้นไปจนกระทั่งถึงปลายเสาได้พระนารายณ์ก็บอกว่าเออพระพรหมนี่ก็เก่งแต่นอนสุดท้ายมาพบพระอิศวรหรือว่าพระศิวะนี่ก็แปลงกายกลับมาเหมือนเดิมจากเสาไฟสูงอันหาที่สุดที่เมียนบ่ได้นั้นกลายมาเป็นพระอิศวรมหาเทพผู้ใหญ่ที่มีกำลังวังชามีเตจริทีมากกว่าเทพใดๆในสวงสวรรค์ชั้นฟ้าพระอิศวรก็บอกว่าพระพรหมเธอเนี่ยในฐานะเป็นผู้สร้างความดีเธอก็มีนักหลายอย่างหลายประการแต่สิ่งที่บดีของเธอก็คือเธอตกอยู่ในอำนาจกามตัณหาราคะสร้างสตรีขึ้นมา นางก็อยู่ในฐานะเป็นลูกเป็นหลานเธอกลับไปหลงไหลมัวเมาในลูกหลานของเธออันนี้ข้อที่หนึ่งคือหมกมุ่นในกามคุณประการที่สองเธอโกหกหลอกลวงฉันฉันหู้เพราะว่าฉันเป็นเสาไฟต้นนี้หรอกเธอเหาะขึ้นไปได้เพียงแค่กึ่งค่อนตานะไม่ใช่ไปถึงปลายเธอไปปาใส่ดอกเกตแล้วก็เอาดอกเกตนี้เนี่ยมาเป็นเครื่องยืนยันกับเฮาว่าเธอสามารถขึ้นไปถึงปลายเสาไฟต้นนี้สิ่งเหล่านี้เป็นมุสาวาทกำอู้จุไลหลอกลวงอำพรางเปิ่นต่อไปเธอในฐานะเป็นผู้สร้างแต่เธอชอบไปโกหกหลอกลวงเปิ่นเนี่ยมันใช่บ่ได้คนต่างหลายต่างปวงหู้ขึ้นมาก่อจะปากันตำหนิติเตียนเธอได้ในฐานะเป็นมหาเทพผู้ใหญ่จัดอยู่ในตรีมูรติเทพที่น่าเคารพนับถือของบรรดาศาสนิกชนต่างหลายโดยทั่วไปเธอบ่ควรจะทำอย่างนี้เน้อพระศิวะอบรมสั่งสอนอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเอาละเมื่อผิดก็ต้องรับผิดผิดแล้วก็จะบรรลงโทษเป็นไปบ่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นตัวอย่างในทางที่บ่ดีและเพื่อให้เธอจำสำนึกไว้ในใจว่าต่อไปเธอจะต้องเป็นคนดีเธอจะต้องเป็นพระพรหมที่มีคุณธรรมและก็เฮาจะลงโทษเธอโดยการตัดหัวที่ห้าหน้าที่ห้าของเธอเนี่ยทิ้งไปพระพรหมซึ่งเคยมีอยู่ห้าหน้าก็เลยเหลือสี่หน้าญาติโยมแม้พระพรหมจะเป็นเทพตรีมูรติผู้หลักผู้ใหญ่ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเปิ้นเชื่อกันอย่างนั้นแต่ญาติโยมตั้งหลายฮู้ก็ว่าในประเทศอินเดียในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นกับบ่ยกย่องเฮือเกียรติพระพรหมเลยเพราะพระพรหมเป็นผู้มากๆในกามคุณเป็นคนที่โกหกหลอกลวงคนอื่นโกหกแม้กระทั่งพระศิวะมหาเทพผู้ใหญ่ดังนั้นในประเทศอินเดียนั้นเปิ้นจึงบอกว่ามีวัดที่สร้างขึ้นมาสำหรับเป็นอนุสรณ์สถานเป็นที่เคารพต่อพระพรหมนั้นเนี่ยอินเดียนั้นมีที่เดียวบ่มีวัดสำหรับพระพรหมมากนักนอกนั้นจะเป็นวัดของพระนารายณ์วัดของพระศิวะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งพระแม่อุมาซึ่งเป็นอัครมเหสีของพระศิวะก็ยังมีวัดเอาไว้เป็นที่เคารพนับถือนี่พระพรหมในฐานะตามความเชื่อของคนอินเดียเชื่อตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ว่าพระพรหมนั้นเมื่อเข้ามาสู่ทางพระพุทธศาสนาคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้นปรากฏว่าพระพรหมไม่ได้เป็นคนชั่วพรหมนั้นเป็นชื่อของจันทร์ที่บรรดาผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบสามารถจะบรรลุธรรมชั้นสูงและไปเกิดอยู่ในจันทร์พรหมที่เปิ้นเกิดเรียกกันว่า แล้วก็ไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์จันทร์พรหมต่อไปในอนาคตจะได้บรรลุอรหันตาเหมือนกันหมดคนที่ไปเกิดในจันทร์พรหมนี่นะจึงมีกรรมกล่าวคล้องจองกันว่า16จันทร์ฟ้า15จันทร์พรหมอันนี้เป็นกรรมที่เพิ่นอู้ให้มันคล้องจองกันแต่แสดงให้หันว่าจันทร์พรหมนี่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดและพระพรหมในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าเคารพนับถือพระพุทธองค์และก็มีคุณธรรมมากคุณธรรมของพระพรหมนั้นก็คือมีเมตตาปรารถนาอยากจะให้คนอื่นนั้นพ้นทุกข์มีกรุณาปรารถนาอยากจะให้คนอื่นนั้นมีความสุขมีมุทิตาคือความพรอยยินดีเมื่อคนอื่นเขาได้ดีมีอุเบกขาวางเฉยคนเฮานั้นจะเฮือเหมือนดังที่ใจเฮาคิดไปหมดก็เป็นไปบ่ได้ดีพ่องให้พ่องเป็นธรรมดาของมนุษย์เฮาเพราะฉะนั้นก็ถ้าเปิ้นได้ดีก็ยินดีกับเปิ้นถ้าเปิ้นมาได้ดีก็อย่าไปตำหนิติตรายข่มเหงรังแกเปิ้นอบรมสั่งสอนเปิ้นเนี่ยวางใจไว้ให้เป็นกลางวางใจไว้ให้เป็นประดุจดังผู้รักผู้ใหญ่ที่มีเมตตาต่อบรรดาลูกเต้าเหล่าหลานต่างหลายต่างปวงอันนี้คือลักษณะของพระพรหม ตามคติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาพระพรหมบ่มีที่เคารพบ่มีวัดวาอารามในประเทศอินเดียแต่พอพระพรหมข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่ที่ประเทศไทยอย่างยกตัวอย่างเป็นต้นว่าศาลพระพรหมที่โรงแรมเอราวัณโอติฮานีพระพรหมมีชื่อเสียงญาติโยมคนไปเคารพกราบไหว้คนไปขอพรจากพระพรหมคนไปบนบานศาลเก่าการที่ไปบนบานศาลเก่านั้นประสบผลสำเร็จก็เอาเข้าเอาของมาถวายแด่พระพรหมถ้าเราจะคิดว่าพระพรหมไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงเข้าของที่เป็นอมตะนี้เนี่ยมันจะมาจากไหนก็มาจากการที่คนเรามีความเชื่อคนเรานั้นมีความรู้สึกมั่นใจว่าถ้ามาขอพรจากพระพรหมแล้วเปิ้นก็บันดาลให้เฮาเป็นไปตามนั้นหลายท่านหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมก็เคยไปขอข้าเจ้าก็เคยไปขอยกตัวอย่างกรณีเป็นต้นว่าพระเจ้าตันใจวัดพระธาตุดอยคำตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ญาติโยมทั้งหลายคนปากันไปบนบานศาลเก่าขอพรหลวงพ่อพระเจ้าตันใจนี้มากมายแต่ละวันแต่ละวันก็จะหันคนเอาพวงมาลัยดอกมะลิมาแก้บนโอ้เป็นจำนวนนักบางทีบางครั้งเอามาแก้บนเป็นจำนวนพันกว่าพุ่มพันกับพานด้วยซ้ำไปก็แสดงว่าบุคคลที่เปิ้นมาแก้บนนั้นเปิ้นสำเร็จสมดังความปรารถนาของเขาหลายคนก็ถามว่าแล้วเราทำไมมาได้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเทวบุตรเทวดาเทพเจ้าเปิ้นจะประทานพรให้เราต้องบวกกับความโชคดีของเราบวกกับบุญกุศลที่เราสร้างสมอบรมมาในอเนกชาติต่างก่อนถ้าว่าอดีตการปางก่อนนั้นเฮาบ่เคยทำบุญสุนทรทานเลยเฮาบ่เคยสงเคราะห์คนยากจนคนยากไร้เลยต่อจากนี้เนี่ยเฮาจะไปขออ้อนวอนเทวบุตรเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างหลายต่างปวงที่ไหนก็ตามการขอพรของเฮานั้นก็จะบ่สำฤทธิ์ผลที่สำฤทธิ์ผลนั้นก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างให้ต่างฝ่ายต่างมีคุณธรรมผู้ให้ก็ประปันปอนให้เฮาในขณะเวลาเดียวกันเฮาก็มีบุญบารมีพร้อมที่จะรับปอนนั้นท่านทั้งหลายเวลาไปขอปอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วบ่สมหวังก็แสดงว่าบุญเฮายังน้อยอยู่พยายามสร้างสมอบรมบุญกุศลไว้ให้กับตัวเก่านักๆพระพรหมนี้ก็ณปัจจุบันวันนี้ในบ้านก็มีพระพรหมที่สาธารณะที่ไหนที่หนึ่งก็มีศาลพระพรหมอยู่ในประเทศไทยคนเคารพนับถือพระพรหมมากมายญาติโยมแม้พระพรหมจะมีตำหนิอยู่พ่องเป็นคนมากๆในปัญจกามคุณเป็นคนโกหกหลอกลวงแต่ว่าคนไทยไม่สามารถจะรับรู้ไปถึงต้นกำเนิดหรือประวัติของพระพรหมได้คนไทยเคารพนับถือเพราะพระพรหมเปิ้นฮื้อในสิ่งที่ดีที่งามต่อเฮาก็เลยมีศาลพระพรหมเกิดขึ้นทั่วไปทีนี้วันนี้อาตมาภาพก็จะเอาหน้าสี่หน้ามาเล่าให้ญาติโยมฟังเหมือนกับหน้าของพระพรหมเนี่ยพระพรหมมีหน้าแห่งความเมตตามีหน้าแห่งความกรุณามีหน้าของมุทิตาและมีหน้าของอุเบกขาแต่ว่ามนุษย์คนเฮาทั่วไปเนี่ยมีสี่หน้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นหน้าที่บ่พอดีสักเท่าไหร่เพราะบางคนนั้นหน้าแดงหน้าแดงนี่ก็เพราะว่าอัดความโกรธเข้าไว้เป็นคนชอบโกรธชอบโมโหโกธาโขดเป็นฟืนเป็นไฟเพราะว่าเปิ้นขาดเมตตาโกรธเขาเราก็รู้อยู่ว่าร้อนจะนั่งนอนเป็นทุกข์ไม่สุขใสแล้วยังดื้อด้านโกรธจะโทษใครลองฝึกใจไม่ให้โกรธโปรดทำดูนี่ญาติโยมอย่าไปโขดอย่าไปแสดงกริยาการหน้าดำหน้าแดงโขดอย่างนั้นบ่ค่อยดีจากหน้าแดงแล้วมาหน้าดำหน้าดำนี่ก็คืออัดความใจจืดใจดำเข้าไว้หันคนอื่นทุกแสนสาหัสมาขอความช่วยเหลือช่วยได้แต่เฮาบ่ช่วยเพราะเฮาขาดความกรุณา พระพรหมมีเมตตาต่อเราไม่มีพระพรหมมีกรุณาแต่เราไม่มีพรหมวิหารข้อกรุณารักษาไว้จะมากน้อยเพียงไหนใครจะว่าแม้น้อยนิดก็ซาบซึ้งติดตรึงตราขอเพียงอย่าทำลายธรรมข้อกรุณาอันนี้บดีต่อมาหน้าความอัดความอิจฉาริษยาเข้าไว้บ่ยินดีกับคนอื่นที่เปิ้นได้ดีมีความสุขเพราะว่าขาดมุทิตาบ่ยินดีเมื่อคนอื่นเปิ้นได้ดีมีความสุขเพราะว่าขาดมุทิตาอิจฉาริษยาเขาก็เท่ากับจุดไฟเผาตัวเองอันนี้บดีต่อมาหน้าทะเลนอัดอวิชชาคือความโง่เขลาความเบาปัญญาเข้าไว้จึงส่งผลให้ไร้ความยุติธรรมไร้ความเป็นธรรมไร้ความชอบธรรมเพราะว่าขาดอุเบกขาอุเบกขาบารมีที่แน่วแน่คือเที่ยงแท้รู้ทางสว่างสวยอุเบกขาร่มเย็นเป็นฉัตรชัยคือบุญใหญ่ยิ่งยอดตลอดกาลหน้าสี่หน้านี้สำนวนนักเทศรุ่นเก่าอธิบายไว้โดยท่านพลตรีนเรศจิตรักเปิ้นนำเสนอทางเฟซบุ๊กอาตมาภาพอ่านดูรู้สึกว่ามีประโยชน์สำหรับหมู่เฮาต่างหลายพระพรหมมีเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเราพยายามที่จะปฏิเสธเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเพราะฉะนั้นจงพยายามอบรมบ่มเพาะเฮือจิตเป็นคนมีเมตตาเพราะเมตตาคือความรักใคร่ไร้ราคะเป็นธรรมะคอยอบรมบ่มนิสัยให้มวลสัตว์นิไรทุกสุขกายใจสิ้นเวรภัยมีไมตรีอารีกันเพื่อหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงเป็นคนที่ประกอบไปด้วยเมตตาธรรมมีคุณธรรมประจำตัวประจำตนของตนตัวเฮาไว้คือเมตตาปรารถนาจะช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์ต่อมากรุณาก็คือปรารถนาดีอยากจะช่วยให้คนอื่นเพิ่นมีความสุขต่อมาคือมุทิตาความพลอยยินดีเมื่อคนอื่นเพิ่นได้ดีมีสุขและต่อมาอุเบกขาความวางเฉยบ่ไปทับถมคนอื่นที่เพิ่นตกร่อยถอยจนบ่ประสบผลสำเร็จในชีวิตและหาทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปมีครบอย่างนี้เรียกกันว่ามีพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการนี้คำว่าพรหมแปลว่าผู้ใหญ่วิหารแปลว่าที่อยู่เครื่องอยู่พรหมวิหารธรรมแปลว่าธรรมะสำหรับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติใครก็ตามรู้ว่าเฮาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วควรจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะที่เรียกกันว่าพรหมวิหารธรรมดังที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงให้ฟังนี้ใครที่มีเมตตาธรรมมีกรุณาธรรมมีอุเบกขามีมุทิตามีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจย่อมได้รับการเคารพยกย่องว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ควรค่าแก่การเคารพนับถืออันนี้เรื่องของพรหมวิหารธรรม4ประการ
1: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายถ้าเราสังเกตดูว่าต้นไม้เมื่อมันยังน้อยๆเป็นต้นกล้าอยู่นั้นเวลาเราลงไปปลูกจำเป็นที่จะต้องเอาไม้กำมากำประคองไว้เพื่อป้องกันบะฮื้อล้มถ้ามันล้มไปหากมันก็จะปุดไปขาดไปไม้ต้นนั้นกล้าต้นนั้นก็จะตายเหี่ยก่อนชันใดก็ตามคนที่หวังความเจริญก้าวหน้าก็จำเป็นต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาไว้เป็นตัวอย่างแห่งการดำเนินชีวิตที่ถูกเอาไว้เป็นไม้กำเอาไว้เป็นหลักใจป้องกันความหันพิษและอกุศลกรรมต่างๆบ่ฮื้อย้อนกลับกำเริบขึ้นมาแห่มชันใดก็ฉันนั้นวันนี้อาตมภาพจักนำเอาเรื่องวันนี้อาตมภาพจักนำเอามงคลข้อที่3มาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟัง ตามบาทวาระพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังขละมุตตมังแปลว่าการบูชาบุคคลหรือว่าบูชาสิ่งที่ควรบูชาย่อมก่อให้เกิดความเป็นอุดมมงคลในชีวิตของเราการปูชาคืออะหยังการบูชาคือการเลื่อมใสยกย่องเชิดชูโดยกริยาอาการสุภาพที่เราแสดงต่อผู้ที่ควรบูชาทั้งต่อหน้าและลับหลังการแสดงต่อหน้าเป็นการแสดงให้ท่านทราบว่าเรามีความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวตนของท่านอย่างจริงใจการแสดงลับหลังก็เป็นการเตือนใจตัวเราเองเพื่อผูกใจไว้กับคุณธรรมอันสูงส่งของท่านก็ให้เกิดความรู้สึกอยากกระทำตามใจของเราก็จะได้ยกสูงขึ้นเสมอๆบ่เลื่อนลอยลุดไหลไปในทางชั่วร้ายการปูชานี้เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งสำหรับฝึกใจที่ยังหยาบกระด้างเพราะมาอาจจะยอมรับคุณงามความดีของคนอื่นได้การปูชาช่วยให้จิตใจของเราละเอียดอ่อนลงคนที่ยังด้อยปัญญายังบ่เข้าใจในคุณธรรมความดีของคนที่ควรบูชานักแต่หากได้เคยชินกับการปูชาแล้วในที่สุดย่อมสามารถหันถึงความดีที่มีอยู่ในตัวตนของบุคคลที่เราบูชาได้อย่างชัดเจนจนเกิดความเลื่อมใสกลายเป็นการปูชาอย่างแท้จริงอยากทำความดีเหมือนกับเปื้อนพ่องหมายความว่าทำดีตามเขาผู้ใหญ่จึงควรสอนลูกเต้าเหล่าหลานให้รู้จักการสวดมนต์การไหว้พระการปูชาพระรัตนตรัยอันเป็นการปลูกศรัทธาความเชื่อให้รู้จักปูชาบุคคลที่ควรบูชาตั้งแต่บุคคลนั้นยังเป็นละอ่อนน้อยๆอยู่ก่อยฝึกก่อยอบรมเขาทีละน้อยทีละน้อยบุคคลที่ควรบูชาคือบุคคลที่มีคุณธรรมคุณงามความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึงและยึดถือเอาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามได้แก่คนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสูงกว่าเฮานั่นเองหากว่าสรุปแล้วก็พอจะประมวลสรุปได้ว่า 1. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตที่ประเสริฐสูงสุดในโลกและก่อทรงไว้ด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณจัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชนต่างหลายอันนี้บุคคลที่ควรบูชาอย่างที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าอย่างที่สองพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบก่อนแล้วแล้วมาสอนคนอื่นให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามตัวเองบ้างจัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชนต่างหลายอันนี้ก็ขอย้ำต่อไปว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติบ่ดีปฏิบัติบ่ชอบก็บ่น่าเคารพสักการะปูชาตนใดท่านใดรูปใดที่ได้บวชมาในศาสนานี้และศึกษาประพฤติดีปฏิบัติชอบหูแจ้งหันจริงได้รับสัมผัสผลในน้ำธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาสิ่งเหล่านั้นมาอบรมสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาให้ประพฤติปฏิบัติอบรมสั่งสอนศรัทธาประชาชนให้ปฏิบัติตามนั้นแบบนี้คือพระสงฆ์ที่ควรบูชาอย่างที่สองประการต่อมาท้าวพญามหากษัตริย์ผู้ดำรงทรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นพระธรรมราชาหรือหมายความว่าเป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมสูงส่งจัดเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การบูชาของประชาชนทั่วไปข้อที่4ปิตามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดีเป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะสูงเกินกว่าที่จะคบมาเป็นเพื่อนเป็นฝูง เขาก็จัดเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การบูชาหรือปูชนียบุคคลของบรรดาลูกหลานคือบรรดาผู้มีพระคุณเหล่านี้ยกตัวอย่างเป็นต้นว่าพ่อแม่ก็ดีญาติผู้ใหญ่ก็ดีเปิ้นประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่ว่าเปิ้นอายุแก่กว่าเฮาจะไปคบค้าสมาคมกับเปิ้นในฐานะเปื่อนฐานะมิตรแก้วสหายคำก็บ่ได้ต้องยกไว้เป็นบุคคลที่ควรบูชาในประเภทที่4ประเภทที่5คือครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมีความประพฤติดีเป็นโยคาวัจจระปณิตะนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้แต่ว่าอยู่ในฐานะสูงเกินกว่าที่ลูกศิษย์จะไปตีตนเสมอเปิ้นได้เฮาก็จะยกบุคคลผู้นั้นที่เป็นครูบาอาจารย์ของเฮาเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรบูชาอยู่เนืองนิดนี่เป็นบุคคลที่ควรบูชาลำดับที่5ลำดับที่6ก็คือผู้บังคับบัญชาที่มีความประพฤติดีตั้งอยู่ในศีลในธรรมจัดเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การปูชาของบรรดาผู้น้อยที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเอาละถ้าจะถามว่าบุคคลที่ควรบูชามีกี่ประเภทมีกี่ท่านมีกี่อย่างก็จะตอบว่ามีอยู่6ท่านด้วยกัน1สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วนำเอาธรรมะมาสอนคนอื่นให้ประพฤติปฏิบัติตาม3ต้าพญามหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม4ปิตามารดาญาติผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบและ5ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมสูงส่งแล้วก็ต่อมาข้อที่6ผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรมจริยธรรมควรค่าแก่การนำมาประพฤติปฏิบัติติดตามรับฟังคำสั่งของเปิ้นอันนี้6อย่าง1พุทธเจ้า2พระสงฆ์3พระมหากษัตริย์4บิดามารดาญาติผู้ใหญ่5ครูบาอาจารย์6ผู้บังคับบัญชานี่คือกลุ่มของคณะบุคคลที่เราควรบูชาทีนี้ต่อมานอกเหนือจากนี้บัณฑิตที่มีเพศภาวะสูงเกินกว่าที่จะคบหาในฐานะคนเสมอกันได้ก็ล้วนแล้วแต่จัดว่าเป็นบุคคลที่ควรบูชาด้วยกันทั้งหมดสิ่งที่เนื่องด้วยท่านเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นสิ่งที่ควรบูชาเพราะเมื่อเฮาบูชาสิ่งเหล่านี้ก็ทำเมื่อเฮาระลึกนึกถึงคุณงามความดีของบุคคลและก็สิ่งที่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระองค์สอนอย่างใดเฮาก็ปฏิบัติตามนั้นเคารพบูชาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์หรือพระพุทธรูปอันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ท่านหรือสังเวชนียสถานตั้ง4แห่งเป็นต้นว่าสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงปฐมเทศนาและสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานอันนี้จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหมู่เฮาทั้งหลายควรเคารพบูชาต่อมาข้อที่2สิ่งที่เนื่องด้วยพระสงฆ์เป็นต้นว่าอธิษฐานของเปิ้นเมื่อเปิ้นมรณภาพไปแล้วก็จะมีอธิษฐานที่เฮาท่านทั้งหลายเก็บมาสักการะบูชาไว้พระสงฆ์รูปนั้นเปิ้นเป็นพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเฮาเก็บมารักษาไว้เป็นเรื่องดีทีนี้ต่อมารูปเคารพคือรูปถ่ายของพระสงฆ์องค์นั้นที่เฮาเคารพบูชาก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรบูชาอย่างที่3คำสั่งสอนคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ของปิตามารดาของญาติผู้ใหญ่รูปภาพของบิดามารดารูปภาพครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ซึ่งตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นบัณฑิตสิ่งเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรบูชาทั้งนั้นเลยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายคนที่แสดงออกว่าเปิ้นเป็นคนบูชาสิ่งนั้นสิ่งที่เปิ้นเคารพสิ่งที่เปิ้นนับถือเ เปิ้นแสดงออกอย่างใดพ่องประการที่1แสดงออกทางกายประการที่2แสดงออกทางวาจาและประการที่3แสดงออกทางใจแสดงออกทางกายก็คือบ่าวว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหรืออาจจะประกอบกิจกรรมใดๆก็ตามเมื่ออยู่ต่อหน้าท่านหรือว่าต่อหน้าสัญลักษณ์ของท่านต่อหน้าตัวแทนของท่านเป็นต้นว่าพระบรมสารีริกธาตุรูปปั้นภาพไทยเวลาเฮาจะทำมันอย่างต่อหน้าต่อตาของเปิ้นเนี่ยต้องทำด้วยความเคารพสำรวมบ่ใช่ว่าในเขตของบ้านลานวัดแล้วก็ในบริเวณวิหารมีพระพุทธรูปตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่จะปากันไปเดือดดังอึงคะนึงตลอดจนกระทั่งเปลืองผ้าเปลืองผ่อนไปฟ้อนไปรำในลักษณะที่บ่สมควรอันนี้ก็บ่ถูกต้องแม้กระทั่งภาพถ่ายรวมไปจนกระทั่งถึงกู่ที่บรรจุอัฐิของเพิ่นพระเจดีย์อย่างนี้เป็นต้นเขาจะไปแสดงกิริยาอาการอันบ่เคารพนบไหวนั้นเป็นเรื่องที่บ่ดีแน่นอนต่อมาตังวาจาวาจาก็คือการกล่าวสรรเสริญยกย่องคุณงามความดีของตั้มทั้งต่อหน้าและก็รับหลังเป็นต้นว่าการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยการนำเอาความดีของท่านไปสรรเสริญเยินยอที่นี้การบูชาทางใจก็คือตามระลึกนึกถึงคำสั่งสอนของท่านด้วยความเคารพซาบซึ้งตรึงใจอันนี้คือการแสดงออกถึงการบูชาประเภทของการบูชานั้นท่านบอกว่ามีอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งคืออามิสปุจจาประเภทที่สองคือปฏิบัติบูชาอามิสบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของเป็นต้นว่าลูกเต้าเราหลานระลึกนึกถึงพระคุณของป่อของแม่ลูกศิษย์ลูกหาระลึกนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์จึงปุจจาเพิ่นด้วยการนำเอาทรัพย์สินเงินทองของใจเอามามอบเอามาซะเก่าดำหัวเอามาตานให้เพิ่นในวันเดือนจีปีใหม่ในวันสงกรานต์อย่างนี้เป็นต้นการปูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียนโดยข้าวปลาอาหารโดยการทำบุญตักบาตรโดยการฮื้อตานอย่างนี้ก็จัดได้ว่าเป็นอามิสปูชาเฉกเช่นเดียวกันต่อมาคือปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามน้ำธรรมคำสอนตามแบบอย่างที่ดีของตันเป็นต้นว่าพยายามกำจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการฮื้อตานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติตามแนวคำสอนของเปิ่นการปฏิบัติบูชานี้พระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นการบูชาที่สูงสุดเพราะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้กายและวาจาใจของเราบริสุทธิ์สะอาดเป็นบัณฑิตมีความฉลาดรอบรู้เหมือนครูบาอาจารย์เหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนคนที่เปิ้นมีคุณธรรมมานั้นที่นี้ต่อมาข้อเตือนใจข้อเตือนใจอย่างใดสำหรับบรรดานักเรียนนักศึกษานักปฏิบัติธรรมพึงระลึกนึกไว้เสมอว่าสิ่งที่เฮาจะเฮียนฮู้นั้นถ้าเฮาเทิดทูนบูชาตั้งใจประคับประคองรักษาอย่างดีมานำไปล้อเลียนหรืออู้เล่มผลของการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนถึงการปฏิบัติธรรมของหมู่เฮาย่อมจะมีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์ในทางตรงกันข้ามถ้าเฮาบ่เคารพปูชาแต่กลับลบหลู่ครูบาอาจารย์ลบหลู่สิ่งที่เฮาจะเรียนรู้ลบหลู่สิ่งที่เฮาจะทำความเข้าใจความซาบซึ้งที่จะปฏิบัติตามคำสอนมันก็หมดไปเกิดความรู้สึกบ่อยากปูชาบ่อยากจะเคารพศรัทธาใจที่ควรจะตรึกนึกถึงธรรมะหรือบทเรียนต่างๆก็มืดมิดไปเป็นการปิดกั้นหนทางที่จะเข้าถึงปัญญาอันจะเป็นแสงสว่างส่องนำชีวิตให้ก้าวไปในทางที่ถูกที่ควรก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปการบูชานี้บ่เจ้าว่าจะนับได้นับปูชาเปิ้นว่ามีข้อพึงระวังอย่างยิ่งนั่นก็คืออย่าบูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชาไม่ควรยกย่องไม่ควรเชิดชู บส่งเสริมบสนับสนุนคนพาลบอกว่าคนพาล นั้นจะมียศศักดิ์และสถานภาพสูงส่งเพียงใดก็ตาม 2. ไม่บูชาสิ่งที่เนื่องด้วยคนพาลเป็นต้นว่ารูปภาพรูปปั้นผลงานสิ่งของเครื่องใช้ของคนพาลหรือทำตามคำแนะนำของคนพาล 3. มาบูชาสิ่งที่ปูชาแล้วไม่ทำให้เกิดสิริมงคลเป็นต้นว่าหูบดารานักร้องนักกีฬาที่บ่มีคุณธรรมเพียงพอภาพโฆษณาเกี่ยวกับอบายมุขอันนี้เปิ้นบอกว่าบ่ควรที่จะนำเอามาประดับที่บ้านที่ฝากเงินข้อที่4ไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วทำให้งมงายไม่เกิดปัญญาเป็นต้นว่าไปบูชาต้นไม้บูชาภูเขาสูงปูชาสัตว์ที่เกิดมามีลักษณะผิดปกติอย่างนี้เพิ่นก็บอกว่าไม่ถูกควรจะระวังไว้การบูชานั้นที่เฮาตันตั้งหลายมักจะหันคนกระทำกันก็คือการกราบการกราบอยู่3อย่างเพิ่นบอกว่าเป็นเรื่องที่เฮาควรศึกษาไว้พิธีการบูชาพระพุทธรูปที่ใจกันมากที่สุดคือการกราบซึ่งคนที่กราบนั้นแยกได้หลายประเภทเพิ่นบอกว่า1ยิ่งกราบยิ่งเมื่อยคือคนที่หันคนอื่นกราบผ้าก็กราบตัวเปิ้นโดยบ่ฮู้ความหมายทำแบบลวกๆเหมือนลิงไหว้เจ้าอย่างนี้บ่ได้ประโยชน์เต่าตีกวนกราบไปก็เมื่อยมือไปเปล่าๆทีนี้ต่อมายิ่งกราบยิ่งโง่คือบุคคลที่กราบผ้าแล้วขอในสิ่งที่บ่สมควรขอในสิ่งที่ว่ามันเป็นไปบ่ได้ยกตัวอย่างเป็นต้นว่านักเรียนไม่ดูหนังสือแล้วไปกราบขอพรพระขอฮึดสอบได้อย่างนี้มันเป็นไปบ่ได้ญาติโยมหรือว่าคนเกียจคร้านไปขอโจกขอลาภจากพระจากเจ้าไปขอฮึดตกเก่ารวยฮึดถูกหวยรวยแชร์อย่างนี้มันก็บ่ถูกพระพุทธเจ้าสอนให้คนเฮานั้นต้องมีความขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาอาชีพด้วยตัวตนคนเฮาเองและกะทีนี้ยิ่งกราบยิ่งฉลาดคือคนที่กราบผ้าแล้วยึดเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านมาเป็นเนติแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามเป็นต้นว่ากราบครั้งที่หนึ่งระลึกนึกถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าโดยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงพระคุณเป็นอนันตาหาที่สุดที่เมียนบ่ได้กราบเพราะว่าท่านมีพระคุณมีปัญญานักสามารถพิจารณาหันกองทุกข์และคิดค้นถึงวิธีการดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เองทั้งนี้เพราะพระองค์ศึกษาและฝึกสมาธิมานักจึงมีน้ำพระทัยใสสว่างจนสามารถตรัสรู้ธรรมปราบกิเลสในพระองค์เองได้เราก็ต้องตั้งใจหมั่นฝึกสมาธิศึกษาพระธรรมตามอย่างพระองค์ตนวันหนึ่งเขาก็จะปนจากโอควตาสงสารเข้าไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานเวียงแก้วได้การกราบครั้งที่สองเพื่อระลึกนึกถึงพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีความบริสุทธิ์ทั้งพระวรกายทั้ง

อย่างเดียวกันกับความบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ตนเองต่อมาเมื่อกราบครั้งที่สามเมื่อระลึกนึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านกรุณาเฮาอย่างใดกรุณาของพระองค์ท่านคือทรงสั่งสอนเทศนาธรรมสั่งสอนคนต่างหลายโดยบหันแก่ความเหน็ดความเหนื่อยแห่งพระวรกายเพราะว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญทานช่วยเหลือสัตว์โลกมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเกิดมาพบนี้จากนี้จึงตั้งอกตั้งใจที่จะแผ่ผ่ายใยบุญให้คนต่างหลายต่างปวงมีวิชามีความรู้มีคุณธรรมมีเมตตากรุณาเป็นเลิศหมู่เฮาก็ต้องตั้งใจหมั่นบำเพ็ญบุญโดยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาความมีเมตตากรุณาช่วยเหลือคนอื่นตามเนติแบบอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประพฤติปฏิบัติไว้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่หมู่เฮาทั้งหลายทีนี้อาถามว่าเมื่อเฮาปุจจาไปแล้วเฮาจะได้ประโยชน์อย่างใดพ่องประโยชน์แห่งการที่เฮาได้รับนั้นเปิ้นเรียกกันว่าอนิสงส์อนิสงส์การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นบ่ใช่ว่ามีน้อยๆในญาติโยมทั้งหลายมีนักมีถึง9ข้อด้วยกันญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายลองฟังเน้ออันดับแรกก็คือบุคคลที่บูชาคนที่ควรบูชาแล้วจะยังความหันที่ถูกที่ยังบ่เกิดขึ้นเฮ้ยมันเกิดขึ้นคือบางทีบางครั้งเฮาอาจจะยังบ่มีความหันถูกตามตำนองกองธรรมพระพุทธเจ้าเตื้อแต่เมื่อเฮาศรัทธาเฮาเริ่มใส่เอาเข้ามากราบมาไหว้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปเคารพต่างๆแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลให้เฮาทําเมื่อเฮามีความหันถูกต้องเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วข้อที่2ยังความหันที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นแล้วเฮือเจริญยิ่งๆขึ้นไปคือหมายความว่าเมื่อมีความหันที่ถูกต้องงดงามแล้วก็ต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบคือสรุปว่าทำให้เฮาตันต่างหลายต่างปวงพัฒนาเอาความหันที่ถูกต้องนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอันใดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้และเฮาตันต่างหลายกึดดูพิจารณาดูแล้วว่าถูกต้องตามความเป็นจริงก็พยายามพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปแห่งมากกว่าเก่าประการที่3คนที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาจะมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนน่ารักน่านับถือประการที่4จะทำให้จิตใจของคนที่บูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นมีความบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะว่าตรึกตรองอยู่ในกุศลธรรมอยู่เสมอประการที่5ทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ขึ้นเพราะว่ามีความสำรวมระวังเป็นการป้องกันความประมาทที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเฮาที่นี้ต่อมาประการที่6ป้องกันความลืมตัวความหลงผิดได้เพราะตระหนักอยู่เสมอว่าคนที่มีคุณธรรมสูงกว่าตัวเฮายังมีอยู่ข้อที่7ทำให้เกิดกำลังใจและอนุภาพอย่างมหาศาลสามารถคุ้มครองป้องกันบุคคลที่ฮึป้อนจากทุกข์และจากอุปสรรคต่างๆจากบรรดาภัยพานต่างๆอันนี้ก็บุคคลต่างหลายต่างปวงที่บูชาสิ่งที่ควรบูชาจะได้รับการคุ้มครองป้องกันอย่างนี้ข้อที่8เป็นการกำจัดคนพาลให้พินาศไปในทางอ้อมเพราะมีแต่คนบูชาบัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีคุณธรรมคนที่จะหันบ่ถูกต้องนั้นมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปประการที่9เป็นการเชิดชูบัณฑิตให้สูงเด่นทำให้ท่านสามารถบำเพ็ญกรณียกิจได้สะดวกกว้างขวางยิ่งขึ้นมีบทสรุปว่าผู้ใดพึงบูชาท่านผู้อบรมตนแล้วผู้หนึ่งแม้เพียงครู่เดียวการปฏิบัติบูชาของบุคคลผู้นั้นประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชาปิตามารดาพ่อแม่ปู่ตายายายสมมติว่าเฮาเอาเงินให้เปิ้นเดือนหนึ่งก็2,000 3,000 นี่น่ะอาจจะฮื้อไปเป็นเวลาหลายปีละว่าไปเมินๆก็สืบลูกสืบหลานไปจนกระทั่งถึง100ปีแต่ยังบ่สู้ต่อเฮาประพฤติดีปฏิบัติชอบตามแนวธรรมคำสอนที่เปิ้นสอนเฮาไว้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้น

0: เป็นการบูชาอย่างสูงยิ่งเรียกกันว่าปฏิบัติบูชาจะฮื้ออามิสสินจ้างรางวัลฮื้อเงินฮื้อทองอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์นักเพียงใดก็ตามก็ยังบ่เต่าการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามแนวคำสอนของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ของผู้มีพระคุณและผู้หวังดีเตื้อญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายในตอนนี้ถ้าหากว่าตั้นใดยังมีพ่อมีแม่อยู่อาจจะเหลือกับพ่ออาจจะเหลือกับแม่หรือว่าอาจจะบ่เหลือแล้วหมู่เฮาทั้งหลายควรตั้งตนให้เป็นคนดีคือสมกับที่พ่อแม่มุ่งหวังไว้ที่จะให้เฮาเป็นคนดีอันใดก็ตามที่เฮาตั้นทั้งหลายประพฤติดีและปฏิบัติชอบพ่อแม่จะชื่นชมอนุโมทนาอย่าเป็นคนชั่วให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมกับตัวกับตนตลอดไปเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหน ขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
10: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
11: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
12: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
13: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: ยุคจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องมากกว่า90มิลลิเมตร
18: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันที่12สิงหาคมพบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าเสกาศรีวิไลและบึงคงหลงอุบลราชธานีบริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานีปานสุ่มดอนมดแดงสว่างวีระวงบุญทริกสิรินธรเดชอุดมนาเยียและพิบูลมังสาหารนครพนมบริเวณอำเภอท่าอุเทนศรีสงครามและนาว่าขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้สธนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงและสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
9: อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงตามกลไกตลาดและปัจจัยฤดูกาลเตรียมหารือคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่สร้างสมดุลราคาไม่ให้กระทบผู้บริโภคพร้อมยืนยันไข่ไก่มีเพียงพอไม่ขาดแคลน
19: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การปรับราคาเป็นไปตามกลไกตลาดและปัจจัยนอกฤดูกาลส่งผลกระทบต่อการออกไข่ของแม่ไก่ยืนกรงปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่หรือเอ็กบอร์ดเร่งประสานงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ขาดทุนและการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เดือดร้อนพร้อมยืนยันว่าปริมาณไข่ไก่ภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อการบริโภคและไม่มีปัญหาขาดแคลนสำหรับกรณีกระแสข่าวที่มีการระงับการนำเข้าสินค้าไก่แช่แข็งจากจีนอธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าไม่ได้ถูกระงับทั้งหมดโดยไทยยังคงส่งออกไปจีนได้กว่าร้อยละ50ของปริมาณเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานผ่านสถานทูตจีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูลและรอการลงนามในพิธีสารฉบับใหม่กับทางสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ GACC ทั้งนี้ไทยมีสัดส่วนในการส่งออกไก่ไปจีนเพียงประมาณร้อยละ10เท่านั้นเมื่อเทียบกับการส่งออกรวมทั่วโลกกว่า50ประเทศในภาพรวมด้านการส่งออกไก่แช่แข็งของไทยสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่ดีชวนันท์มาลีรายงาน
9: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดโปรโมชั่นวันแม่พาคุณแม่นั่งรถไฟฟ้า MRT ฟรี4สายวันที่12สิงหาคมนี้
7: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางชวนลูกๆพาคุณแม่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและสร้างความผูกพันในครอบครัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยรฟม.ได้ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางให้กับคุณแม่ทุกคนที่เดินทางพร้อมลูกได้แก่สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูคุณแม่สามารถแสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสารฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีตลอดเวลาทำการในวันที่12สิงหาคมนี้ส่วนคุณลูกชำระค่าโดยสารตามปกติสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลของรถไฟฟ้าแต่ละสายทางหรือแอปพลิเคชัน Bangkok MRT และ The Sky Train นพศรแก้วคำรายงาน
9: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงาน
20: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
21: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
22: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
23: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจน ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอูข่าวเล่าความมาแล้วครับผมมากับแบบว่าสถานการณ์ฝนที่มันขี่คลายลงไปแล้วพองน่อนะครับผมวันนี้น่าจะหันฝ้าหันแดดกันสักหน่อยนะครับผมจะได้แล้วก็ใครสักผ้าก็แห้งแน่นอนนะแต่จะได้แล้วก็ในเรื่องของปัจจัยนะครับในเรื่องของฝ้าของฝนอาจจะต้องติดตามกันเป็นประจำนอกเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงใดตลอดเวลาแต่วันนี้นะครับเอาในเรื่องของประหงว่าการช่วยเหลือของภาครัฐเกี่ยวกับค่าของชีพมาฝากกันสักหน่อยเน้อนะครับผมไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งแน่ฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเพิ่มทุนไอ้ยังดอกเบี้ยคนละครึ่งมันปิ้นจะได้นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่าให้กันฟังสักหน่อยเน้อในเรื่องของเศรษฐกิจของเจริญตีนาปวดหัวตะใดเน้อหัวใจสำคัญครับของโครงการนี้ก็คือรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณ4,000 กว่าล้านเนี่ยแหละครับผมเพื่อเพิ่มทุนเหอกับกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองทั่วประเทศนะครับผมครอบคลุม77 จังหวัดด้วยกันรวมกว่า79,000กองทุนโตยนะครับผมเป้าหมายสำคัญก็คือต้องการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเหอกับกองทุนในชุมชนแล้วก็ช่วยลดภาระดอกเบี้ยของสมาชิกกู้เงินเหอประกอบอาชีพนะอุ้งง่ายก็คือรัฐเติมเงินเหอกองทุนหมู่บ้านเพื่อเหอคนในชุมชนนะครับเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้นแล้วก็กู้เงินในต้นทุนที่ถูกลงนั่นเองและยังต้องเพิ่มเงินทุนนะที่จะต้องเพิ่มทุนถึงครับชุมชนตัวนะลองคิดภาพง่ายๆเนี่ยปกาเมกาไล่น้อยๆเนาะเกษตรกรผู้ประกอบการในชุมชนหรือคุณตีทำอาชีพเล็กๆนะครับผมบางคุณไม่ได้ต้องการเงินก่อนใหญ่แน่ต้องการแค่เพียงลักหมื่นนะซื้อวัตถุดิบซื้ออุปกรณ์เพิ่มสินค้าแล้วก็หรือว่าเงินหมุนเวียนในช่วงรายได้ตียังมันน้ำเข้ามาเติร์นนะแต่ถ้าบ่มีเงินทุนก็เดินหน้าต่อมได้นะบางคนก็จึงต้องไปกู้เงินแบบจากหลายๆแหล่งนะครับผมและถ้าเข้าถึงระบบเงินกู้ระบบน้อมได้ก็ต้องพึ่งพาในเรื่องของนอกระบบซึ่งอาจจะเกิดก่อให้เกิดภาระมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแนวคิดของโครงการนี้ก็คือถ้าเราสามารถเพิ่มเงินทุนเฮ้กับกลไกทางการเงินนะครับที่อยู่ไกลพี่น้องประชาชนที่สุดนอกก็คือกองทุนหมู่บ้านจะช่วยเฮ้คนในชุมชนเนี่ยมีตังเลือกในการเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้นแล้วก็เมื่อเงินทุนน่ะมีต้นทุนถูกลงเงินที่เหลือนะครับจากการจ่ายดอกเบี้ยนั่นแหละก็จะนำกลับมาหมุนในกิจการใดนั่นเองนะและดอกเบี้ยคนละกึ่งแล้วมาคืออย่างน้องอั้นนะครับผมประเด็นอยู่ตรงนี้ครับผมกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองเนาะที่เข้าร่วมโครงการจะต้องนำเงินเพิ่มทุนเนี่ยไปจ่ายนะครับลดอัตราดอกเบี้ยเงินทุนเงินกู้ให้กับสมาชิกบัญชีติน1นะครับลงอย่างน้อย 50%ของอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเนอะสำหรับสัญญาที่เริ่มในปีบัญชีปัจจุบันตามเงื่อนไขของโครงการยกตัวอย่างง่ายๆเนอะตะกี้อูไปมันอาจจะยากไปหน่อยนะสมมุติว่าเดิมนะสมาชิกกู้เงินกับกองทุนแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา1แอะอัตรา1เนอะอัตราเป็นกำหนดไว้ต่ออีนะเมื่อเขาลักเกณฑ์ของโครงการเนี่ยจะต้องได้รับลดดอกเบี้ยลงอย่างน้อยกึ่งหนึ่งเลยนะ 50% เลยนั่นหมายความว่าภาระที่ต้องจ่ายในส่วนของดอกเบี้ยก็จะลดลงตัวเงินที่เหลือก็จะต้องได้นำมาซื้อวัตถุดิบเพิ่มสินค้าลงทุนอุปกรณ์หรือมาหมุนเวียนในกิจการใดนี่คือเหตุผลของดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับผมแต่ต้องย้ำกันแหมก้ำหนึ่งนะครับว่าได้หมายความว่าประชาชนทุกคนจะได้รับลดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติเนอะต้องเป็นสมาชิกกองทุนตีเข้าร่วมโครงการแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขติดกำหนดโดยลองไปศึกษากันดูก่อนที่จะเข้าไปสอบถามเนอะดังนั้นหากใครเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านสอบถามข้อมูลกับกองทุนก่อนนะในพื้นที่ตัวเก่านะครับโดยตรงจะดีกว่าเงิน 4,452 ล้านบาทสำคัญจะได้นะครับผมตัวเลขเนี่ยเปิ้นรู้สึกว่ามันเป็นก่อนใหญ่ขนาดเนาะแต่สิ่งสำคัญได้อยู่แค่จำนวนเงินเนาะสิ่งที่น่าสนใจก็คือรัฐบาลบ่ได้แจกเงินให้พี่น้องประชาชนครั้งเดียวแล้วมันจบแต่เลือกที่จะเติมเงินเข้าไปในกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองเพื่อมีระบบการบริหารจัดการเงินกองทุนอยู่แล้วกองทุนเหล่าเนี่ยอยู่ไกลพี่น้องประชาชนเนาะรู้จักบริบทของชุมชนแล้วก็มีหน้าที่ในการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระดับท้องถิ่นอยู่แล้วนั้นแล้วเงินก่อนเนี่ยจึงเปรียบเสมือนการเติมพลังให้กับระบบเงินทุนระดับชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นจากรัฐบาลไปสู่กองทุนหมู่บ้านจากกองทุนหมู่บ้านไปสู่สมาชิกแล้วก็จากสมาชิกนำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็หมุนกลับมาสู่เศรษฐกิจของชุมชนแหม
และถามแต่ว่าใครได้ประโยชน์มาเดี๋ยวนี้นะโครงการนี้นะครับว่าจะมีคนได้รับประโยชน์นะครับในสมาชิกกองทุนจำนวนกว่า12ล้านคนเลยนะแต่ว่าได้หมายความว่าทั้ง12ล้านคนเนี่ยจะได้รับเงินกู้หรือเงินสดจากโครงการโดยตรงเนอะประโยชน์ก็คือการเพิ่มศักยภาพของกองทุนในพื้นที่แล้วก็การลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิกที่เข้าเงินไขลองคิดง่ายๆแฮมกำนึงนะครับว่าถ้าปกาเมกาคนนึงเนาะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นก็จะสามารถซื้อวัตถุดิบมาทำสินค้าได้มากขึ้นเกษตรกรอาจนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับสำหรับการประกอบอาชีพเนาะผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยอาจจะมีน้ำเงินเนี่ยไปเพิ่มสินค้าปรับปรุงร้านก็ได้เมื่อแต่ละคนสามารถทำมาหากินได้เงินก็จะหมุนเวียนในชุมชนร้านค้ามีรายได้คนมีงานก็มีงานทำผู้ผลิตก็มีลูกค้าแล้วก็เศรษฐกิจในชุมชนก็จะมีโอกาสขยับขยายตามไปตัวนะครับผมแฮมป์เป้าหมายนึงนะครับผมก็คือการลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบอันนี้สำคัญขนาดเลยหมู่หมกกันนอกต่างๆนั้นเนอะอีกเรื่องนึงนะครับโครงการก็จะลดปัญหาในเรื่องของหนี้นอกระบบบางคนมีอาชีพมีความสามารถในการหารายได้แต่ติดปัญหาตรงที่บ่มีเงินทุนเมื่อสามารถเข้าสินเชิญในระบบได้ก็อาจจะจำเป็นหันไปพึ่งพานอกระบบแล้วเมื่อภาระดอกเบี้ยมันสูงเนาะเงินที่หาได้ก็ต้องเอาไปโกงเอาไปจ่ายให้กับหนี้นอกระบบนั่นแหละครับผมดังนั้นแล้วการทำเหมือนคนสามารถเข้าถึงเงินทุนในระบบผ่านกองทุนในชุมชนนี่แหละครับจะเป็นต้นทุนดอกเบี้ยที่ลดลงเนาะจึงเป็นการพึ่งพาหรือการเพิ่มนะครับในศักยภาพของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตัวแต่ต้องเข้าใจพร้อมกันนะครับว่าโครงการนี้ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้ทั้งหมดเนอะเพราะว่าการแก้หนี้นอกระบบที่อย่างยินเนี่ยจะต้องทำควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ตัวเพิ่มศักยภาพหรือการพัฒนาทักษะวิชาชีพการตลาดและก็การวางแผนทางการเงินเหื่อกับปีน้องประชาชนกันตัวเงินทุนอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอคำตอบก็คืออาจยังไม่เพียงพอเนอะเพราะการมีเงินทุนน่ะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถสร้างรายได้ได้อัตโนมัติเลยสมมติถ้ากูมาหาหมื่นอีน่อถ้านำไปลงทุนอย่างมีแผนนะซึ่งซื้อของมาขายได้แต่มีตลาดรองรับมีเงินก่อนที่สามารถสร้างรายได้ได้มาหมุนเวียนกับคืนแต่ถ้านำเงินเนี่ยไปจ่ายโดยไม่ได้วางแผนหรือเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาหนี้เดิมอย่างเก่านะก็อาจจะทำให้เฮาอ่ะบ่ป้นสถานะหนี้ในระยะยาวแฮมกำนะครับผมรู้ว่าจะเอาเงินไปทำอันหยังก่อนอย่างแรกเนอะแล้วก็เอาไปเยอะอย่างใดหึงเงินก่อนเนี่ยมันสร้างรายได้ปิกมาใดอันนี้คือความอย่างยืนมากกว่านะครับกองทุนที่เขารวมนะครับผมมีเงินไขสำหรับกองทุนที่เขารวมนะครับเปิ้นก่อบ่ได้รับเงินตีเพิ่มทุนนะขอสุมาภัยเนาะสำหรับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยที่จะเข้าร่วมโครงการก่อบ่ได้นะครับรับเงินเพิ่มนะครับทุนโดยไม่มีเงื่อนไขนะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นะแบบว่าจะเป็นมีสถานะเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการตามระเบียบเนี่ยสำหรับกองทุนนะแล้วก็ส่งงบการเงินอย่างต่อเนื่องตัวนะที่สำคัญก็คือเมื่อได้รับเงินทุนแล้วนะจะต้องดำเนินการลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิกตามเงื่อนไขของโครงการตัวการได้รับเงินแล้วบ่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์นะครับผมก็จะมีเงินไขสามารถเรียกเงินเพิ่มทุนอ่ะได้นะครับผมเงินห้องเงินคืนเนาะเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้บริหารกองทุนจะได้แล้วก็พิจารณากันตัวนะง่ายๆเลยโครงการนี้ก็คือมี3เรื่องสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรัดเติมเงินเหรอครับกองทุนหมู่บ้านเนาะแล้วก็สมาชิกนะครับตีเข่าเงินไขก็จะได้รับลดดอกเบี้ยนะครับผมแล้วก็เป็นการจอยในเรื่องของผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรวมไปถึงในเรื่องของแก้ปัญหาหนี้นอกระบบแฮม1เรื่องตัวนะครับผมอันนี้ก่อนนำมาฝากกันไว้ในช่วงแรกนี้นะครับของอู่ข่าวเล่าความวันนี้ยาวหน่อยแต่เป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในกองทุนหมู่บ้านบ้านเฮาเนอ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความในช่วงนี้กันเลยนะครับผมข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้เอาข่าวละปูนมาฝากกันสักหนึ่งข่าวนะครับผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนรวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการนะของกลุ่มภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะครับเป็นตัวที่สี่ละนะเป็นแบบประชุมออนไลน์กันวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดละปูนนะครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาได้มอบหมายให้ท่านโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะครับผมรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวของเขารวมประชุมนะครับเพื่อที่จะได้มาซักซ้อมความเข้าใจกันนะคณะกรรมการครั้งนี้นากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเนี่ยเปิ้นมีการประชุมเตอก่อนมาเนอะก็คือครั้งที่2ทับ2569เมื่อเดินตีแล้วนะครับผมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมก็เป็นวาระแรกในการที่จะรับรองผลนะเปิ้นก็เอาผลมาอู่กันว่าเออประชุมเตอก่อนเนี่ยปิ้นจะอีเนอร์นะเห็นตัวก่อนนะเปิ้นก็ว่าเห็นตัวแล้วก็รับทราบเนาะพร้อมการติดตามในเรื่องของโครงการต่างๆแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็เป้าหมายที่กำหนดไว้คือต้องสำเร็จลุล่วงนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมติดประชุมก็ได้พิจารณาวัตถุประสงค์แล้วก็ทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะครับก็จะร่วมกันเนาะในการที่จะพัฒนาเหมือนกันเปิ้นวางแผน10ปีนะ71จนถึง80แล้วก็มีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งแหมอันหนึ่งนะครับผมก็คือปี71ถึงปี75ปุ่นเนอะเพื่อกำหนดทิศทางแต่ว่าเอ๊เราจะเดินไปต้นกันอย่างไรมันมีปัญหาอย่างที่มันต้องแก่ตัวไปตัวกันก่อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องหันเรื่องหนีประกอบเอามาหารือกันเนาะในเชิงพื้นที่แล้วก็รวมถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแล้วก็นโยบายของรัฐบาลตัวที่ประชุมก็ได้พิจารณาแผนงานแล้วก็โครงการที่กลุ่มนะครับจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเนี่ยขอรับการสนับสนุนนะครับผมจากกระทรวงกลมของปี71ตัวนะแล้วก็มีการผลักดันโครงการสำคัญเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่และการยกระดับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดนอกทางด้านเศรษฐกิจสังคมท่องเที่ยวแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งดีกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นการหารือกันนะครับของกลุ่มจังหวัดเนาะไม่ว่าจะเป็นลำปูนเชียงใหม่ลำปางไอ้นะบางว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะครับผมเนี่ยอย่างเฮาต้องรวมกันเป็นกลุ่มจังหวัดอีดีกว่าการที่เฮาอยู่จังหวัดคนเดียวไอ้หน่อยสมมุติเฮาอยู่ละปูนถ้าเฮาได้รวมมือกับพื้นที่ไกลเคียงว่าจะเป็นเจียงใหม่ลำปางอย่างอีนะเพื่อที่จะได้แบบว่าอย่างเช่นการท่องเที่ยวง่ายๆเลยสมมุติว่าเฮากำลังจะส่งเสริมพร้อมกันเจียงใหม่กำลังส่งเสริมเริงอาหารอีอันมาละปูนปุ๊บละปูนคนละต่างไปลำปางกับคนละต่างเวลาเปิ้นจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกันเฮอคนแบบว่ารู้สึกว่ามาไหนๆก็ลุงสนามบินเชียงใหม่แล้วมาแอลละปูนให้หน่อยโหลดไปลำปางแล้วก็ปิกมานอนที่เชียงใหม่ยิจะได้ใดอันนี้ปกเลยมาวางแผนกันว่าโอเคถ้าเฮาจะพัฒนาเฮาจะไปคนเดียวมันตึงหลอดมันจะได้มันไปแต่มันไปแดมไกลดีกว่าถ้าสมมุติเฮาอยากจะไปไกลๆเฮาแบบว่าโหตึงเด่นตึงดีตึงดังอีไหนเฮาก็รวมมือกันในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะครับผมพอดีจะได้เห็นเปิ้นแบบว่ามาแอลหรือมาเห็นหุ่นวัฒนธรรมหรือแม้แต่การขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นไพ่พีบัตหรือว่าอะไรก็ตามเฮาก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้พักดันกันได้นะเปิ้นว่ามัดไปด้วยกันเนาะมันจะแข็งแรงกว่าอันนี้เฮาก็มัดกันอยู่ตีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งพอดีจะได้ขับเคลื่อนนะแนวนโยบายหือมันตอบสนองเนาะไม่ว่าจะเป็นแผนระดับชาตินะลงมาเป็นแผนของภาครัฐบาลอีกเนาะแล้วส่งตรงมาตีอันผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการจะส่งต่อไปแหมไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการส่วนกลางที่อยู่ในจังหวัดของเฮาเนาะแล้วก็ไปตีอำเภอนะลุงไปถึงหมู่บ้านเฮาก็จะได้มารวมกันเนี่ยคนเดียวมันเยอะได้บันนักบะไกก็รวมกันไปหมู่บ้านหันมัดนักเขินมามัดปิ้นอำเภอนะมัดลมใหญ่ปิ้นจังหวัดมัดจังหวัดกลายเป็นกลุ่มจังหวัดจะได้แล้วนะครับผมเฮาก็จะไปได้ไกลมากขึ้นนั่นเองนะอันนี้ประกอบมาประชุมหารือกันในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะครับเอามาฝากไว้ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะครับผมกับข่าวรอบประเทศของเฮาเลยกับตีของร้องข่าวจะได้เราฝากกันต้อยเนอร์สกับรายการอู่ข่าวเล่าความมันพูกเฮากับปากันอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือตัวย่อปปท.เข้าร่วมหารือณกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมทั้งเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มันมีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายในปัจจุบันนี้ยังมีข้อจำกัดครับรวมทั้งได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมได้ย้ำอีกว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายนะครับและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจจะมีการพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมติดตามการทุจริตสอบท้องถิ่นด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เปิดเผยแล้วครับว่าปฏิบัติการล่างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นตลอดเดือนสิงหาคม2569นี้ได้ออกมาเปิดเผยการปฏิบัติการสิ่งเหล่านี้ไปฟังกันครับว่าปฏิบัติการล่างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นมีอะไรกันบ้างพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยทางรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.ด้วยเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านนายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ระบุและครับว่าจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังนำมาสู่หลักการสำคัญและครับที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้นั่นก็คือ 1. ถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้น 2. ปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคล 3. ใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้กับคนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิใจครับแล้วล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้เปิดเผยปฏิบัติการล่างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นตลอดเดือนสิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือวันที่5สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปผลสอบสวนพบผู้มีคะแนนผิดปกติทั้งสิ้น 5,925 รายวันที่6สิงหาคม2569คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีมติสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นชอบให้เพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริตวันที่7สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศยกเลิกบัญชีเดิม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ที่ถูกต้องวันที่10สิงหาคม2569คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ส่งเรื่องและแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการจังหวัดทั่วประเทศวันที่11สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เรียกประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและภายในวันที่31สิงหาคม2569องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่ออปท.จะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตให้พ้นจากตำแหน่งแล้วเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงเสียงจริงในลำดับถัดไปนั่นเองครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับและไปกันที่เรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือกันหน่อยว่ายังไงต้องไปถามที่ผู้นำรัฐบาลแล้วครับคือนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับบอกว่าให้บูรณาการเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือเน้นป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าทางรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปภ.จังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่กันด้วยและก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้มีความพร้อมและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันในประเด็นเรื่องของอุทกภัยน้ำทงน้ำท่วมนี่แหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมห่วงใยประชาชนประสบอุทกภัยสั่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับติดตามใกล้ชิดระดมทุกหน่วยประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยถึงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำหลากและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้มีการกำชับหน่วยงานในสังกัดไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับและก็เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างทันท่วงทีแล้วก็ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคไปสำรวจและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของบุคลากรอาคารสถานที่ทรัพย์สินของทางราชการโบราณสถานศาสนสถานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมแล้วรายงานข้อมูลความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบกันด้วยครับพี่น้องไปต่อกันอีกกระทรวงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับ8จังหวัดภาคตะวันออกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงการยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งใน8จังหวัดภาคตะวันออกอันได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วนครนายกกันด้วยว่าได้มีการกำชับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและสามารถสนับสนุนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องจากข่าวคราวที่มีการกราดยิงกันในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมครม.คณะรัฐมนตรีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ได้เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาตินี่คือชื่อนะครับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2569เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติและก็เตรียมหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยกรมสุขภาพจิตและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พูดคุยในองค์รวมยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติวางแผนอย่างจริงจังเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาในโรงเรียนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วครับทั้งในส่วนบุคลากรและนักเรียนด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเรื่องของยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลประชาชนกันหน่อยว่ายังไงถ้าข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆก็ต้องไปถามกระทรวง DE แล้วครับโดยกระทรวง DE เขาผนึกกำลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า DE นี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลผ่านดาร์กเว็บและช่องทางต่างๆก็พบว่าปัจจุบันนั้นมีข้อมูลการล็อกอินรั่วไหลทั่วโลกกว่า 50,000 ล้านบัญชีโอ้โหยมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับ 50,000 ล้านบัญชีเจ้านะครับขณะที่ในประเทศไทยนั้นก็พบข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของภาครัฐเกือบ 30,000 ระบบและภาคเอกชนกว่า 35,000 ระบบครับสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะเร่งด่วนนั้นได้มอบนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมด้วยกันไปดำเนินการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีทันใดเพื่อซื้อเวลาไปก่อนและก็ลดความเสี่ยงจากการถูกสวมสิทธิ์พร้อมทั้งได้สั่งการให้ทำความสะอาดระบบภายใน15วันเพื่อตรวจสอบว่าระบบใดยังใช้งานอยู่หรือระบบใดที่ปิดไปเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ว่าระบบหลังบ้านยังเปิดช่องโหว่ให้ผู้ประสงค์ร้ายต่างๆนานาเหล่านี้เข้าถึงได้โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2569ทางกระทรวง DEจะนำเสนอมาตรการยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนให้ปลอดภัยสูงสุดเข้าสู่ที่ประชุมครม.ครับพี่น้องไปตามต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยกันล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างโดยนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่ชื่อโครงการครับพร้อมทั้งได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่าทางรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือตัวย่อสทบนี่แหละโดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีไปเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะที่เรียกว่าคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่า การลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งแหละครับในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งก็มีต้นทุนทางการเงินที่สูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนะครับและนอกจากนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสธบนี่แหละก็ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งก็จะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับทางด้านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาย้ำในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งบอกว่าหวังสร้างรายได้ในระดับชุมชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศได้เข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดกิจการโดยเป็นการส่งต่อ

และกลับมาดำเนินธุรกิจได้ต่อไปและตอนนี้ก็เริ่มมีสินเชื่อกระจายเข้าสู่ระบบกันแล้วพร้อมเตรียมขยายกลไกความช่วยเหลือเหล่านี้ไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐเพื่อเพิ่มช่องทางให้ SME ได้เข้าถึงเงินทุนในลักษณะคู่ขนานกับธนาคารพาณิชย์นั่นเองครับพี่น้องไปดูตัวเลขเงินสะพัดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยว่าเป็นยังไงโดยรัฐบาลบอกมาเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัด 1.06 แสนล้านบาทร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 1,090,000 รายด้วยกันพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 1.06 แสนล้านบาทโดยข้อมูลณวันที่9สิงหาคม2569เวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 106,630.53 ล้านบาทจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26,460,623 รายและก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,099,641 ร้านค้าด้วยกันอันนี้สะท้อนการกระจายกำลังซื้อไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้างนะครับแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นี้ไม่ใช่มาตรการโดดๆแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มกำลังซื้อและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนไปสู่การเติมทุนลดต้นทุนทางการเงินและแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการมีสภาพคล่องสามารถสร้างรายได้และดำเนินธุรกิจต่อได้นั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของ Thailand Local SDG Plus Expo 2026ซึ่งงานนี้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานนี้ต่อไปซึ่งก็เป็นการรวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดกว่า 1,000 รายการเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานที่ชื่อว่าThailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องไปเป็นปีที่4แล้วครับเพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนโดยในปีนี้นั้นได้รวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธด้วยกันมากกว่า 1,000 รายการทั้งอาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านกันด้วยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยจะนำวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติและวัตถุดิบท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจกันด้วยแล้วตั้งเป้าหมายว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569นี้เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.ที่ไหนครับก็ที่ Hall 7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกันหน่อยว่าตัวเลขเป็นยังไงฟื้นตัวขึ้นหรือไม่อย่างไรซึ่งทางรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคือในช่วงวันที่2ถึงวันที่8สิงหาคม2569ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นทีเดียวซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในประเทศจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดอย่างเช่นญี่ปุ่นและอินเดียกันด้วยครับขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลก็มีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนหน้าโดยตลาดยุโรปนี้ยังคงขยายตัวต่อเนื่องแล้วครับจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือร้อยละ 12.24 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 99,67 คนต่อวันครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่อันดับ1ประเทศจีนอันดับ2มาเลเซียอันดับ3อินเดียอันดับ4ญี่ปุ่นและอันดับ5เกาหลีใต้ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

พื้นที่ป่าไม้นะครับของประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศนะครับปัจจุบันก็อาจจะพบเห็นนะครับว่ามีการบุกรุกในพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นเขตป่าเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนก็ตามนะครับในกรณีที่มีการพบเห็นนะครับว่ามีบุคคลนะครับกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้หรือว่าเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นอุทยานก็ดีนะครับหรือเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ดีเนี่ยโดยปกติเนี่ยบุคคลผู้มีหน้าที่นะครับดูแลรักษาพื้นที่ป่าโดยตรงเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากประชาชนนะครับหรือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยพบเห็นว่ามีการบุกรุกป่าก็ดีนะครับสามารถนะครับแจ้งเหตุแก่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับหลังจากที่มีการแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วเนี่ยก็จะมีการไปดำเนินคดีนะครับแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจต่อไปเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดนะครับในกรณีที่มีการอยู่ห่างไกลนะครับจากสถานีตำรวจเนี่ยชาวบ้านที่พบเห็นนอกจากที่จะแจ้งนะครับกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังสามารถนะครับที่จะแจ้งกับพนักงานฝ่ายปกครองได้ด้วยเช่นนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพราะกรณีมีการบุกรุกป่าเนี่ยอาจจะต้องเป็นเหตุนะครับที่จะต้องรีบดำเนินการเพื่อแจ้งความหรือว่าหยุดยั้งการบุกรุกป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับผู้ที่พบเห็นเนี่ยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับป่าไม้นะครับสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังสามารถที่จะแจ้งนะครับกับพนักงานตำรวจได้อีกด้วยนะครับเพื่อที่กระบวนการเนี่ยมันจะได้ดำเนินการต่อไปมีการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ของป่าไม้หรือไม่มีการบุกรุกจริงหรือเปล่าและใครนะครับเป็นผู้มีกระทำความผิดหรือเป็นผู้ที่บุกรุกเข้าไปทำลายป่านะครับเพื่อที่จะสามารถเนี่ยดำเนินการเอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษได้